0: ราชวัง19กันยายนพุทธศักราช2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
1: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่19กันยายน2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับประกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไป
0: รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส เฟสที่2ว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมไม่ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการ
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569
4: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยชื่อไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟนาน20ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ราคา16บาท23สตางค์ต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟนอกจากนี้กพช.ยังเห็นชอบขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบ Net Billing โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปี
0: แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ประเทศอินโดนีเซียยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนที่อาจกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ได้อีกนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,538 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดจะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งเป็นผลดีและจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้
1: กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถรับจ้างทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลา

0: และต่ออนุญาตใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ในวันนี้และวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องผ่านการอบรม e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ทันทีกรณีขับรถแท็กซี่ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถด้วยทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนวางแผนกระแสเงินสดก่อนเกษียณคำนวณรายได้ที่ต้องการวางแผนการออมและการลงทุนระยะยาวนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนโดยระบุว่าการวางแผนเกษียณควรเริ่มจากการคำนวณความต้องการกระแสเงินสดหรือรายได้ต่อเดือนเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการแล้วจึงวางแผนการออมและการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเนื่องจากการฝากเงินเพียงอย่างเดียวหากได้รับดอกเบี้ยประมาณร้อยละหนึ่งหรือต่ำกว่าอาจต้องใช้เงินต้นจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมองระยะยาวจึงมีความสำคัญทั้งนี้การลงทุนยังมีความผันผวนจึงควรกระจายความเสี่ยงและสามารถเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทุนในต่างประเทศพร้อมเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลงทุนโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่เรียกตัวนางดาเนโคลาเกียอุปทูตอังกฤษประจำรัสเซียเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมเพิ่มการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนที่จะนำไปใช้สำหรับการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่า การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอังกฤษต้องการให้สงครามร

0: หว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวหาว่าการที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและทำลายความน่าเชื่อถือของอังกฤษบนเวทีโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดสรรงบประมาณมูลค่า100 ล้านปอนด์ให้แก่ยูเครนเมื่อวันที่8 กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้
1: นายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจำนวน26 ครั้งในเมืองตาอีสทางตะวันตกของเยเมนในช่วง24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนอย่างน้อย300 ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 112,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและบางส่วนอพยพไปยังประเทศจีบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
0: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาและเปิดฉากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่18 กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก80 รายอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในจังหวัดไคเบอร์ปัตตุนควาพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว2 นัดเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตและชนะคีร์กีซสถาน3-0เซตเข้ารอบ8 ทีมแน่นอนแล้วล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม C ช่วยกันตบเอาชนะไต้หวันอันดับ37ของโลก3-0เซต25-22 25-22 25-20เก็บชนะทั้ง3 นัดมี9 แต้มเป็นแชมป์กลุ่มมาเข้าสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่20 กันยายนนี้นั่นกีฬาเทคบอลหญิงคู่รอบแรกไทยส่งคู่หญิงดีกรีแชมป์โลกสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กัญชาธงลงชิงชัยนัดแรกเอาชนะเมียนมา2-0เซตส่วนนัดที่2เอาชนะเลบานอน2-0เซตและนัดสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะกัมพูชา12-2ทั้ง2 เซตส่งผลให้สาวไทยเก็บชัยชนะทั้ง3 นัดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้คุณหญิงปัทมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่มานาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรเจ้าภาพมีการเพิ่มระยะทางการแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีมีการฝึกซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่ทีมนักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจหากขึ้นปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่มุ่งหวังไว้ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์มั่นใจนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งทางไทรเอาท์ชายและหญิงและโรดเลสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญได้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันนี้เวลา16 นาฬิกาที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮโดยมีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถือธงชาตินำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 690คนจาก43สมาคมกีฬาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น
3: 1นาทีกับกปท.สาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตัน ทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามากเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นขม่าวดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหยาว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้วิธีการรักษาหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยการเลือกวิธีรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วยหรือญาติเพราะอาจมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดแตกต่างกันเช่นความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคความรุนแรงของโรคอายุของผู้ป่วยโรคร่วมอื่นๆรวมทั้งความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
8: ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านของอานิสงส์แห่งพุทธบูชาคำว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนซึ่งแปลเป็นใจความว่าการบูชาพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชอำนาจมากคำว่าเดชอำนาจในที่นี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าคนที่บูชาพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องเป็นนักเลงโตไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าเดชอำนาจในพระพุทธศาสนาหมายถึงความดีเป็นการที่บูชาพระพุทธเจ้าโดยยอมรับนับถือความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยการมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นและมีความสามัคคีซึ่งกันและกันช่วยกันสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้น ไม่ใช่ไม่ช่วยกันสร้างสรรค์ความเดือดร้อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยและชาวโลกทั้งหลายให้มีความเดือดร้อน การมีเดชมีอำนาจในพระพุทธศาสนาหมายถึงเดชอำนาจในด้านของความดีโดยเฉพาะเป็นทางนำมาซึ่งสันติสุขวันนี้ก็จะนำบุคคลที่บูชาพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตมาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังว่าท่านบูชาแล้วท่านมีอานิสงส์เป็นประการใดบ้างท่านผู้นี้ก็คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุการที่นางบูชาองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์มีผลหลายประการเป็นตัวอย่างจะนำมาคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นตอนๆไปสำหรับตอนนี้ก็จะขอนำเอาถึงความรูปสวยของนางวิสาขามาคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ถือว่าเราคุยกันไม่ใช่เทศสู่ท่านฟังการเทศนี่มันลำบากบรรดาท่านพุทธบริษัทเทศใช้ศัพท์ใช้แสงใช้ภาษาบาลีมากๆท่านพุทธบริษัทไม่เข้าใจฟังแล้วก็รำคาญใจอาตมาเองก็เหมือนกันถ้าใครเขาเทศในฟังในทำนองนั้นก็ไม่สบายใจเหมือนกันนี่สิ่งใดก็ตามที่เป็นเหตุนำมาซึ่งความไม่สบายใจเพราะอาตมาเองอาตมาก็จะขอไม่นำมากล่าวในทำนองนั้นวันนี้หรือวันต่อไปก็ตามเราถือว่าเราเป็นมาคุยกันในยามเช้าหรือยามสายก็ตามสุดแล้วแต่โอกาสที่จะพึงให้สำหรับนางวิสาขาเคยแปลในพระธรรมบทปรากฏว่าเธอมีความงามเป็นพิเศษอันนี้ก็จะขอพูดเรื่องพุทธบูชาได้ความงามเป็นพิเศษบรรดาสุภาพบุรุษก็ดีสุภาพสตรีก็ดีต้องการความสวยสดงดงามด้วยกันทุกคนที่กล่าวว่าทุกคนก็ถือว่าเป็นส่วนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ต้องการความสวยต้องการความเรียบร้อยของร่างกายบุคลิกลักษณะของร่างกายต้องการให้เป็นถูกที่ถูกตาถูกใจของบุคคลผู้ทัศนาหรือว่าได้เห็นทางยอดนารีมีลักษณะเช่นใดได้อยู่ต่อไปถึง120ปีก็ยังเป็นสาวแค่อายุ16ปีอยู่นั่นเองลักษณะความสาวและความสวยของนางวิสาขาตามบาลีที่กล่าวว่ามีอยู่5อย่างด้วยกัน ว่าตามภาษาบาลีท่านเรียกว่าเบญจกนัญญานีสำหรับลักษณะ5ประการถ้าจะกล่าวเป็นภาษาบาลีมันฟังยาก ตอนนี้มากล่าวกันเป็นภาษาไทยเดี๋ยวจะพยายามนึกจะคุณราชเมธีวัดประยุรวงศาวาสท่านเคยประพันธ์ไว้เป็นกลอนแล้วว่าคำกลอนนี่จะถูกต้องตามแบบฉบับคนนักตองตอกแต่งกลอนหรือไม่อาตมาไม่ทราบท่านกล่าวไว้ดังนี้ขอนิกก่อน1งามผมสมภักดิ์ลักษณา2โอถาจิ้มริมดูพิมพ์เรา3งามทนยนต์ปลั่งดังสังขัด4ผิวทัศกนิกางามราศี5คลอดบุตรสักเท่าไรวัยยังดีหญิงเช่นนี้ใครได้มางามหน้าเอ่ย ที่นางวิสาขามีความสวย5ประการหากว่าบรรดาสุภาพบุตรสตรีในสมัยปัจจุบันมีความสวยครบ5ประการอย่างนางวิสาขาจะเป็นการลดค่าครองชีพลงมากแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นความลำบากสำหรับนักตั้งสำนักงานสร้างความเสริมสวยเพราะว่าหน่วยการสร้างความเสริมสวยนี่จะตั้งขึ้นมาไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าคนงามเสร็จแล้วทั้งหมดก็ไม่มีใครเข้าไปจ้างเสริมความงามกัน ความงามของนางวิสาขาจะพูดให้ฟังตามคำกลอนของท่านเจ้าคุณราชเมธีวัดประยุรวงศ์ท่านแต่งมาจากเนื้อแท้ของบาลีว่าหนึ่งงามผมสมภักดิ์ลักษณะเป็นอันว่าผมของนางวิสาขานี่สลวยอยู่ตลอดเวลาเรียบไม่ต้องตัดไม่ต้องชำระสาสางก็ไม่เหม็นสาบผมจะไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่เหม็นสาบไม่เหม็นสางถ้าสมัยไหนเขาต้องการเรียบผมของนางก็เรียบต้องการหยิกผมก็หยิกต้องการเป็นหล่อนผมก็เป็นหล่อนหมายถึงว่าในสมัยไหนต้องการแบบไหนลักษณะผมของนางวิสาขาจะเป็นไปตามสมัยไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องตกแต่งไม่ต้องตัดไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนี่เป็นอันงามผมข้อที่สองโอท้าจิ้มลิ้มดูพิมพ์เรานี่เป็นอันบริมที่ปากของนางวิสาขาไม่มีริ้วไม่มีรอยเป็นริมที่ปากสวยมีความแดงเรื่อพอสมควรไม่ต้องไปแตะไปแต้มอะไรทั้งหมดปรากฏว่าสวยสดอยู่ตลอดเวลาสามงามทนยนต์ปรังดังสังขัดนี่หมายถึงว่าฟันของนางวิสาขาเรียบแล้วก็เป็นเงางามคล้ายมุกไม่ต้องตบไม่ต้องแต่งเหมือนกันอยู่ตลอดเวลาสี่ผิวทัดกนิกางามราศีคำว่าผิวในที่นี้ถ้าเขานิยมดำก็ดำสวยเมื่อเขานิยมขาวผิวก็ขาวเขานิยมเหลืองผิวก็เหลืองเป็นไปตามความนิยมไม่มีไฝมีฝ้าไม่มีขี้แมลงวันถึงแม้ว่าจะไม่อาบน้ำจากเดือนหนึ่งผิวของนางวิสาขาก็ไม่เหลือนไม่สกปรกไม่เหม็นสาบเป็นสางก็ดีค่ะยังดีหมายความว่าหญิงประเภทนี้ถ้าคลอดบุตรเมื่อไรอายุเท่าไรมีความงามของสวดทรงอยู่ในระดับไหนความงามของสวดทรงจะอยู่ในระดับนั้นจนกว่าจะถึงวันตายไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางวิสาขามีความงาม5ประการแล้วคลอดบุตรเมื่ออายุ16ปีเมื่อนางแก่ถึงอายุ120ปีก็ปรากฏว่าเป็นหญิงเหมือนอายุ16มาอายุ16ปีนั่นเองตัวอย่างในที่นี้ก็ปรากฏมาในพระบาลีพระธรรมบทว่าสมัยหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงพระชนม์อยู่สมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูกำลังแสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท นางวิสาขาเป็นพระโสดาบันแต่งงานเมื่ออายุ16ปีหรืออาจจะก่อนหน้าสักนิดแล้วคลอดบุตรเมื่ออายุ16ปีหลังจากนั้นนางวิสาขาก็มีบุตรี20คนวิสาขาครับแปลว่างอกงามเมื่อกิ่งก้านของไม้ที่มีวิสาขาคือกิ่งยาวสล่างเป็นพุ่มสวยไม่ใช่ไม้ชะรูดฉะนั้นคำว่าวิสาขาแปลว่ากิ่งงามมากแค่กิ่งนั้นลอกเข้าไปทั้ง20กิ่งคือลูกแล้วนางวิสาขาก็ยังมีหลานอีกโดยลูกสาวทั้งหมดปรากฏว่าคลอดบุตรมาคนละ20คนท่านทั้งหลายก็เอาเซลล์เอา20ตั้งเข้าไปแล้วก็20คูณเข้าไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็เอาอีก20ของ20มาตั้งคูณกันลงไปก็หมดเรื่องกันไปเท่าไหร่ก็ช่างนี่เห็นว่าคำว่าวิสาขาในสมชื่อของนางมีกิ่งก้านสาขางอกงามทั้งลูกทั้งหลานรวมแล้วหลายร้อยคนนี่ถ้าจะเดินขบวนกันก็เห็นจะไม่ต้องเกณฑ์ชาวบ้านชาวเมืองที่ไหน ดีซะอีกที่นางวิสาขามันมาเกิดในสมัยนี้จะได้ชวนลุงพี่ลุงนาลุงอาท่านเดินขบวนกันโดยนำขบวนของนางวิสาขามาขาร่วมเข้าไปด้วยจะช่วยให้มากขึ้นแต่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบอาตมาไม่ใช่พระคณะเดินขบวนหรือไม่ใช่ความพระคณะแนวร่วมแห่งคณะสงฆ์ที่วิทยุประกาศว่าแนวร่วมแห่งคณะสงฆ์โจมตีรัฐบาลนั่นอาตมาไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ปฏิบัติแบบนั้นไม่เอากับเขาไอ้แบบการบ้านการเมืองไม่ใช่เรื่องของพระพระมีหน้าที่อย่างเดียวสร้างจิตใจของบรรดาให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความชุ่มชื่นไปโดยธรรมและมีความเป็นอยู่เป็นสุขไม่ต้องไปเดินขบวนออกแถลงการเป็นแนวร่วมคณะสงฆ์ไม่เอาแบบนั้นไม่ชอบที่ไม่ชอบก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ชอบถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ชอบพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไปชอบเข้าก็พระพุทธเจ้าถือว่าไม่ใช่พุทธสาวกเป็นเดรัจฉีที่บรรดาประชาชนไม่ควรจะกราบไหว้บูชาไม่ควรจะสงเคราะห์ไม่ควรจะสนับสนุนเพราะเป็นนักบวชที่ปราศจากบุญกุศลอารบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นอันว่าในสมัยนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทศกุลกำลังเทศอยู่นางวิสาขานั่งอยู่ระกละระหว่างท่ามกลางหลานๆซึ่งมีความเป็นเด็กรุ่นสาวพระเจ้าประเสนาธิโกศลบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอได้ยินข่าวเขาเล่าลือกันว่านางวิสาขามีลูก20คนและลูกมีลูกอีกคนละ20คนแต่ว่านางวิสาขายังหลานยังสาวเท่าหลานยิ่งต้องการอยากจะทราบจึงไปย่องไปมองดูเห็นองค์สมเด็จพระบรมครูกำลังแสดงพระธรรมเทศนาบรรดาสาวๆทั้งหลายนับเป็นจำนวนร้อยนั่งอยู่หน้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพุทธบริษัทแต่ความจริงนางวิสาขานั่งอยู่ท่ามกลางบรรดาหลานสาวๆรุ่นๆพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูก็ไม่รู้ว่าคนไหนคือนางวิสาขายังถามท่านหมออาชีวโกมารพัฒน์ว่านางวิสาขาคนไหนท่านหมออาชีวโกมารพัฒน์ก็ชี้ให้ดูบอกว่านางวิสาขาอยู่ท่ามกลางหลานพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพระเถรในที่โกศลพระบาทเท่าเธอทรงทอดพระเนตรก็สาหาทราบไม่ว่าใครคือนางวิสาขาแน่ก็หาคนแก่ไม่ได้มีเด็กสาวรุ่นๆท่านหมอชีวโกมารพัฒน์จึงได้กราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงทราบคอยดูเวลาลุกขึ้นเมื่อเทศจบตามธรรมดาเด็กหนุ่มๆสาวๆก็มีกำลังมากเวลาจะลุกเขาก็ลุกขึ้นตามปกติถ้าคนแก่เวลาจะลุกขึ้นจะต้องเอาสองมือยันพื้นก่อนจึงจะลุกขึ้นดังนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศจบเขาก็ลุกขึ้นตามปกติหลานๆลุกไม่ต้องใช้มือยันสำหรับนางวิสาขานั้นต้องใช้มือทั้งสองข้างยันพื้นจึงลุกขึ้นได้นี่เป็นอนุว่าพระเจ้าประเสนาธิโกศลทราบแล้วว่าใครคือนางวิสาขาดูรูปร่างหน้าตาเป็นสาวรุ่นๆอายุประมาณ16ปีเท่านั้นเองนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับตอนนี้เรื่องพุทธบูชากล่าวถึงอานิสงส์ก่อนไม่ย่อกันแค่ไว้ตรงนี้เรื่องคนนางวิสาขาไม่ใช่หมดเพียงเท่านี้นี่เป็นตอนหนึ่งเฉพาะเป็นตอนสั้นๆที่ตัดมาเฉพาะเรื่องพุทธบูชาทำให้คนสวยคือมีอนุภาพสามารถทำร่างกายให้คนสวยตอนนี้จะขอกล่าวถึงต้นเหตุที่นางวิสาขาทำไมจึงสวยแบบนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าถอยหลังไปจากชาตินี้ในสมัยพระพุทธกษัตริย์ส ัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกเวลานั้นนางวิสาขาเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาสาวหรือไม่สาวก็ไม่ทราบคงจะเป็นสาวก่อนแล้วต่อมาก็คงจะเป็นแม่บ้านไปใช้ศัพท์ว่าสาวมันอาจจะผิดบาลีแต่ความจริงจะผิดเลยทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าคนเกิดมาเป็นเด็กแล้วก็เป็นสาวแล้วต่อไปจริงแก่เท่าทีหลัง เป็นนั้นว่านานในสมัยนั้นนางวิสาขาก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกษัตริย์เคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆเวลาที่เขาจะมีเทศน์เขาจะทำบุญกันที่ไหนนางวิสาขาไปด้วยความเต็มใจไปฟังด้วยความเคารพและบำเพ็ญกุศลด้วยความเคารพแล้วนางวิสาขาวันเวลาที่บำเพ็ญกุศลในจัญญาสัมมาปฏิบัติแล้วไม่เคยอธิษฐานหลังจากทำบุญในศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าขอให้ได้เป็นเบญจกัลยาณีคือมีความห้าประการความจริงนางวิสาขาไม่ได้อธิษฐานว่าอย่างนี้มีความต้องการอย่างเดียวคือการบำเพ็ญกุศลในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีห์ นางมีความต้องการเฉพาะคือพระนิพพานและความสุขในปัจจุบันการทำบุญในบรรดาท่านพุทธบริษัทเราได้รับผลกันในปัจจุบันคือรับความสุขในชาติปัจจุบันนี้ก่อน แล้วต่อไปบุญยิ่งสะท้อนให้เราเข้าถึงเข้าสู่พระปรินิพพานเมื่อบุญบารมีเต็มปรากฏว่าในการครั้งหนึ่งตามพระบาลีท่านว่าอย่างนั้นเมื่อนางวิสาขาไปฟังเทศเขากล่าวบอกกล่าวกันบอกว่ามีพระท่านเทศที่วัดโน้นวัดนี้ นี่นางวิสาขาได้ฟังข่าวว่ามีพระแทนเทศจึงตั้งใจจะไปฟังเทศ แต่ในระหว่างทางปรากฏว่านางวิสาขาไปพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งเขาสร้างไว้ในสถานที่โล่งแจ้งคือตากแดดแล้วก็พระพุทธรูปนั้นมีรอยร้าวเปลือกกระเทาะทองก็ล่อนไปหมดปูนก็กระเทาะเป็นแหว่งและดูไม่สวยสดงดงามไม่เจริญตานางวิสาขาจึงเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธรูปตั้งใจเจริญใจเป็นพุทธบูชากล่าวปฏิญาณว่าเมื่อข้าพเจ้ากลับมาจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้วจะให้ช่างมาทนุบำรุงพระประดิมากรรูปแทนพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้มีความสวยสดงดงามเมื่อนางไหว้พระพุทธรูปนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วนางก็ไปฟังเทศ เมื่อพระเทศจบคนเขากลับนางวิสาขาก็กลับเมื่อกลับมาถึงบ้านผ่านพระพุทธรูปรูปนั้นก็เข้าไปกราบอีกกล่าวคำปฏิญาณตามนั้นหลังจากนั้นแล้วนางวิสาขาเมื่อมาถึงบ้านจึงได้สั่งให้นายช่างไปจัดการทนุบำรุงรูปพระประติมากรคือพระพุทธรูปซ่อมแซมให้เรียบร้อยให้ดีดังเดิมพอเสร็จแล้วก็ทาสีหรือว่าปิดทองเสร็จตามความนิยมในสมัยนั้นที่ตามพระบาลีไม่ได้บอกบอกว่าไม่ได้บอกว่าเขาทาสีแล้วเขาปิดทองคงตามธรรมตามความนิยมที่เห็นว่าสวยสดก็งามเป็นที่เจริญตาเจริญใจหลังจากนั้นนางวิสาขาจึงให้ได้ให้ในช่างปลูกโรงขึ้นมาทำนั่งคาคลุมพระพุทธรูปไว้ไม่ยอมให้ตากแดดตากฝนตามเดิมนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นปัจจัยให้นางวิสาขาได้เป็นจัตกัลยาณีคือมีความห้าประการทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาทรงรับรองเรื่องนี้ ด้วยการที่นางวิสาขาได้เป็นญาติกัลยาณีคือมีความดีทั้ง5ประการของรูปโฉมก็เพราะว่านางวิสาขาทนุบำรุงซ่อมแซมพระพุทธรูปที่เก่าคร่ำคร่ามีสภาพไม่ดีให้กลับมีสภาพสวยสดงดงามเพราะอานิสงส์ทำความงามให้แก่พระพุทธรูปอานิสงส์อันนี้จึงสร้างสรรค์ให้นางวิสาขาได้เป็นจักรยานีนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กล่าวว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตการบูชาพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชมีอำนาจความจริงคำว่าเดชคำว่าอำนาจในที่นี้ก็หมายความว่าเราจะได้รับความดีซึ่งเป็นเครื่องตอบสนองไม่ใช่มีเดชมีอำนาจพอบวชเป็นพระแล้วก็ไปเดินขบวนกับเขาหรือว่าเขามาชุมนุมกันก็ออกแถลงการว่าอะไรเนาะแนวร่วมแห่งคณะสงฆ์ไปร่วมกับชาวบ้านเขาทำไม่ใช่อย่างนั้นแบบนี้ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าร่างกายของท่านแต่งกายเป็นพระแต่ว่าใจของท่านไม่ใช่พระบรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าพระในที่นี้ต้องหมายธรรมะหมายความเนื่องว่ามีใจดีเพื่อใจประกอบบริศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นมีวิปัสสนาญาณแจ่มใสพูดกันแบบฟังง่ายๆก็หมายถึงว่ามีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติตั้งใจเป็นพระอริยเจ้าถึงอรหัตผลเป็นต้น มีอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นพระในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศกุลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ทำอย่างนี้สมเด็จพระชินสีห์ไม่ทรงรับรองว่าเป็นพระการเดินขบวนก็ดีเอาแถลงการแนวร่วมคณะสงฆ์ก็ดีแต่เขาจะร่วมกับใครก็ช่างแต่อาตมาไม่ได้ไปร่วมกับเขาถึงแม้ว่าจะเชิญไปร่วมก็ไม่ร่วมบังคับให้ร่วมก็ไม่ร่วมตายเสียดีกว่าที่จะฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตายดีกว่าอยู่อยู่เร็วๆเราจะอยู่ทำไมกันโกนหัวห่มผ้าเหลืองมันหลอกชาวบ้านให้เขาบูชาให้เขากราบไหว้แต่น้ำใจเป็นน้ำใจของอะไรดีหนอเรียกง่ายง่ายเอาสละสลวยสักหน่อยเรียกว่าน้ำใจเป็นสัตว์ในอบายภูมิอย่างนี้ไม่ยอมร่วมด้วยอาราบันดาท่านพุทธบริษัทถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายมีความปรารถนาในความสวยซึ่งมันเป็นเหตุสร้างความสุขใจให้เกิดขึ้นแก่ท่านก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านปฏิบัติตนเยี่ยงนามิสาขาจะได้เป็นจักรยานีมีความงาม5ประการตามที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าก่อนที่ท่านทั้งหลายจะได้เป็นจักกัลยาณีความดีย่อมปรากฏกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในชาติปัจจุบันเพื่อสำหรับนางวิสาขานั้นปรากฏว่าเป็นผู้หนักในการให้ทานการให้ทานเป็นการสร้างมิตรบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นการทำลายจิตของบุคคลผู้เป็นศัตรูคนที่ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับทานในเมื่อเรามีคนรักมากๆบรรดาท่านพุทธบริษัทความสุขมันก็มีมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไปทางไหนมันไม่มีศัตรูมีแต่คนเป็นที่รักไปทางไหนก็ตามจะพบกับความยิ้มแย้มแจ่มใสจะมีความสุขใจอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเราเป็นคนมีศีลอีกคนที่จะมีศีลได้เพราะอาศัยจิตเมตตาเป็นสำคัญเราไม่ประทุษร้ายท่านเราไม่ทำอะไรเขาให้รับความลำบากเราไม่ฆ่าเขาเราไม่ลักทรัพย์สินของบุคคลใดแล้วเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราพูดแต่ความจริงทำสติสัมปชัญญะของเราให้สมบูรณ์ เป็นคุณมีความมั่นคงในสติสัมปชัญญะเมื่อเราไม่ละเมิดสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นที่รักของบุคคลอื่นความสดชื่นในชีวิตมันก็ปรากฏฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงได้กล่าวว่าสีเลนะสุขติงยันติผู้คนในปฏิบัติศีลต้องมีความสุขเป็นธรรมดาสีเลนะโพกสัมมาทาหะบุคคลใดรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วบุคคลนั้นจะมีทรัพย์สินเยือกเย็นบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติสีเลนะนิพพติงยันติศีลย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานนี่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีทั้งทานมีทั้งศีลจะมีความสุขมากแต่หากว่าปฏิบัติตามนติขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอีกสักนิดคือทำใจให้สบายที่เรียกว่าทำจิตให้เป็นสมาธิก็คือเอาจิตตั้งไว้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลไม่คิดทำลายตนและไม่คิดทำลายบุคคลอื่นสร้างความแช่มชื่นให้ปรากฏโดยยึดถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นประจำใจยึดถือนึกถึงการทานบริจาคเข้าไว้ว่าเราตั้งใจจะสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะทำได้นึกถึงศีลที่เคยรักษาเข้าไว้นึกถึงความดีของเทวดาว่าเทวดาท่านจะเป็นเทวดาได้ก็อาศัยความอายบาปเกรงกลัวบาปเพื่ออายความชั่วเกรงกลัวความชั่วถ้าทำได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าท่านนั้นหลายจะยังไม่ตายจากชาตินี้ยังไม่ได้เป็นใจกัลยาณีก็จะมีแต่ความสุขใจจะไปสถานที่ใดก็จะพบแต่คนที่เป็นมิตรจิตใจก็จะมีความสุขเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการคุยกันเรื่องพุทธบูชามหาเตชวันโตคือการบูชาพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชอนุภาพมากก็ขอสิ้นสุดสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วอาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อๆ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอลกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิต

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่มิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
7: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงแนวทางรับมือราคาน้ำมันและพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทางส่วนมาตรการดูแลราคาน้ำมันนอกจากการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วรัฐบาลยังมีเครื่องมืออื่นเช่นการบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศโดยต้องดำเนินการควบคู่กันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT2HD ครับ
1: มงคล38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

0: สวัสดีครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
1: วันนี้เราได้ยินรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานพูดถึงเรื่องของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในหลายๆครั้งนะครับวันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันว่าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานกันในรูปแบบไหนในสัดส่วนอย่างไรโดยเฉพาะตัวแผน PDP ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเรื่องของ Public Hearing ในการรับฟังความคิดเห็นกันไปแต่พอหลายคนทราบว่าผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีฮะฝากคำถามมาเรื่องของนโยบายที่หลายคนรอคอยเรื่องของโซล่ารูฟท็อปฮะตกลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่หลายคนบอกว่าเตรียมหลังคาบ้านไว้รอเรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้ฮะที่วันนี้รัฐบาลเราทะเยอทะยานมากนะครับ
1: ครับ
0: ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตไฟใช้เองได้ติดโซล่ารูฟท็อปแล้วเที่ยวนี้เราไปไกลกว่าผลิตไฟใช้เองอีกจริงๆวันนี้ปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: ให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: ใช่ครับเพราะถ้าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นทุนไฟแพงต้นทุนน้ำมันแพงเนี่ยเพราะเราไปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือจะแก๊สที่มาผลิตไฟจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: พอยิงกันเกิดปัญหาของออกมาไม่ได
1: ้
0: ของมันก็แพงใช่ไหมครับเราก็แก้ปัญหาด้วยว่าต่อไปเนี้ยแทนที่เราจะพึ่งพาการนำเข้าสิ่งเหล่านี้นะ
1: ฮ
0: ะถ้าเป็นไฟเนี่ยเรามาผลิตเองก็ติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: แสงแดดมีอยู่ทุกที
1: ่
0: ถ้าไม่มีคนมาบังมันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบกติกายุ่งยากวุ่นวายต้องไปขออนุญาตที่1ที่2ที่3ที่4เต็มไปหมดตอนนี้แก้หมดแล้วนะครับการขออนุญาตไปขอที่เดียวคือที่สุดท้ายคือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์พยายามทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดไม่ต้องขออนุญาตหลายที
1: ่
0: นะผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ท่านปลัดติดหรือเปล่าฮะ
0: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
1: ขออนุญาตอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: แค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
1: บ้านตัวเองด้วย
0: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยต้องไม่ขออนุญาตแล้วใช้เวลานานไหมไม่ต้อง
1: ใช่
0: นะครับแต่ทำไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดมันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
1: ครับ
0: อันที่สองเนี่ยหลายคนบอกติดแผงไว้ผลิตโซล่านะฮะผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะผลิตตอนกลางวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใช้ตอนคืนล่ะทำยังไง
1: เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านกลางวัน
0: ถูกต้องบางคนกลับมาบ้านตอนคืนนะฮะเขาก็บอกไปติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมามันก็ไม่คุ้
1: ม
0: นะฮะต้องไปซื้อแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: ถ้าซื้อแบตเตอรี
1: ่โอ้แพง
0: ก็แพงอีก
1: ครับ
0: นะฮะเลยมีนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟไงหมายความว่าตอนกลางวันติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: ผลิตไฟออกมาไม่ได้ใช
1: ้ครับ
0: รัฐก็รับซื้อไฟคืนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไฟผลิตออกมาไม่ได้ใช
1: ้ครับ
0: ถ้าไม่ได้ใช้รัฐรับซื้อคืน
1: ครับ
0: แล้วถ้าไปใช้ไฟในเวลาอื่นก็เอาไฟที่รับซื้อคืนเนี่ยมาเป็นส่วนลดของค่าไฟในรอบเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะฮะทั่วประเทศเขาก็เปิดโอกาสให้ทำแต่ราคาก็ไม่จูงใจบ้าง
1: ครับ
0: พอจูงใจมีคนมาลงทะเบียนขอติดตั้งเยอะก็ไปล็อกไว้ไปแคปไว
1: ้
0: ทั่วประเทศที่100เมกะวัตต
1: ์ต้องไม่เกินเท่าไหร่ต้องไม่เกิน100เมกะวัตต์
0: ถูกต้องครับทั้งประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: เรามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต
1: ์
0: เขาแบ่งให้แค่100เดียวสำหรับไปติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่าน้อยมากเรามาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500
1: ครับ
0: และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปที่ส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นเนี่ยจะปรับจาก500เนี่ยไป 10,000 เมกะวัตต์เลยแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เราปรับมุมใหม่เราไม่ได้มองว่าเป็นการติดแผงผลิตไฟไว้ใช้เอง
1: ครับ
0: แต่มองว่าวันนี้เป็นการให้สิทธิ์กับประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขอยืมหลังคาขอยืมที่ดินเอาแผงไปตั้งผลิตไฟออกมาการไฟฟ้าก็รับซื้อเหมือนไปซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าครับที่มาทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าครับแต่ที่วันนี้เดี๋ยวในแผนผลิตพลังงานเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งเลยนะฮะปกติพอเราพูดเปลี่ยนผ่านพลังงานเดี๋ยวจะต้องผลิตไฟเพิ่มจากแสงอาทิตย์เพิ่ม คนก็คิดถึงอะไรฮะโซล่าฟาร์มเป็นโอกาสของธุรกิจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแต่เที่ยวนี้เราแบ่ง 10,000 เมกะวัตต์บอกให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: สำหรับประชาชนที่เป็นหลังคาบ้านเท่านั้น
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอติดแผงเนี่ยเขาก็สามารถขายไฟเสมือนเป็น จ้าของโรงไฟฟ้าเลยในที่สุดนะครับและที่สำคัญคือหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเงินก้อนนะคือแผงโซล่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนใช้เงินพอสมควร5กิโลวัตต
1: ์
0: ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 130,000-140,500 ประมาณนี้เงินเยอะครับเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000 สมมติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
1: ไม่ต้องดาวให้ก้อนหนึ่ง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะ
1: แบงค์
0: ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมี

0: ย
1: ครับ
0: คำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: มาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: มาเป็นส่วนลดค่าไฟรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด
1: ครับ
0: 7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ครับ
0: คืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟนะฮะยังคิดด้วยซ้ำว่าทำให้เป็นรายได้ไปเลย
1: เป็นแพสซีฟอินคัมเลย
0: ก็เหมือนโรงไฟฟ้าเลยนะครับเพราะเที่ยวนี้เราไม่ได้มองแค่เป็นการเอาเงินกู้มาใช้แต่การเอาแผงโซล่าไปติดบนหลังคาประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสำรองพลังงานในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วกำลังจะออกตัวแล้วในเดือนตุลาคมนี้นะครับทุกฝ่ายเร่งทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังตอนนี้คือพยายามจะทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ตัดสินใจติดแผงโซล่า
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่า1ล้านครัวเรือนสมมติตัวเลขนะฮะแล้วมันจะไม่กระจุกอยู่เฉพาะบ้านคนที่มีสตุ้งสตางค์ที่เขามีกำลังพอที่จะเข้าถึงโซล่าเซลล์เหล่านี้อยู่แล้ว
0: ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลังคาด้วยใครมีต่างจังหวัด
1: นะครับมีที่เยอะ
0: ที่ดินนะฮะแล้วก็แคปไว้ที่5กิโลวัตต์นะฮะบางคนก็บอกว่าทำไมให้แค่นี
1: ้
0: แต่5กิโลวัตต์เนี่ยเราคำนวณแล้วเนี่ยเป็นปริมาณที่กำลังพอดีแล้วมันจะได้กระจายตัว
1: ไม่งั้นก็บ้านนี้เหมาเป็น10 20หรือ100ขึ้นมา
0: ไม่งั้นก็บ้านคนเดียวบางคนผลิตไป50กิโลวัตต์100กิโลวัตต์นะครับก็มากินพื้นที่เพื่อน
1: มันก็ได้กระจายถั่วเฉลี่ยไปถึงบ้าน
0: 5กิโลวัตต์กระจายออกไปนะครับเราก็ดูว่ากำลังการผลิต5กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1เดือนนะฮะก็จะผลิตไฟได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยนะถ้าตีเป็นมูลค่าคูณค่าไฟอยู่ที่ประมาณ4บาทซึ่งตอนนี้อัตราค่าไฟเราลดแล้วนะครับ200หน่วยแรก3บาททำแล้วนะครับไฟทางดึงออกแล้วนะครับเฉลี่ยค่าไฟไป3บาทกว่าเนี่ยถ้า600 700หน่วยมันก็ตีเป็นมูลค่าค่าไฟประมาณ 2,000 2,000 กว่าบาทมันหมายความว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยใครที่จ่ายบินค่าไฟเดือนละประมาณ 2,000 2,000 กว่าติดแผงโซล่านี่แทบจะเหมือนว่าได้ใช้ไฟฟรีเลยนะฮะเราก็อยากจะกระจายสิทธิ์เนี้ยออกไปให้มากที่สุดไม่กระจุกตัวนะฮะเฉพาะบ้านหลังใหญ
1: ่
0: เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าพยายามกระจายโอกาสนี้ไปให้กับทุกคนทั่วประเทศ
1: แน่นอนพอมันมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยหลายบ้านน่าจะเร่งในการติดตั้งก็มีความกังวลครับว่าเอ๊ะมีการเร่งติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพที่เอามาติดตั้งได้คุณภาพหรือเปล่าน
0: ี่คือเรื่องสำคัญมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปออกกฎระเบียบขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปตามขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเขาก็หนีขั้นตอนเขาก็ไม่ไปขออนุญาตแล้วก็ไปติดกันเองพอไปติดกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่แผงอย่างเดียวสายไฟนะครับเราก็เห็นหลายครั้งว่าพอติดตั้งเสร็จพอใช้เนี่ยไฟไหม
1: ้
0: นะฮะมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู
1: ่
0: เพราะเที่ยวนี้พอเราทำให้ขั้นตอนมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนมาขออนุญาตสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องดู คือคุณภาพมาตรฐานการติดตั้งเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราเข้มงวดกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเปิดทำขั้นตอนให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะฮะแต่ก่อนจ่ายไฟเนี่ยการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจดูหมดท
1: ุ
0: กบ้านก่อนที่จะตรวจรับรองติดสมาร์ทมิเตอร์ต้องเช็คว่าอุปกรณ
1: ์
0: มีคุณภาพการติดตั้งได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัยนะฮะถึงจะเชื่อมต่อให้ก็ดูแค่ขั้นตอนนั้นอย่างเดียวซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยภูมิภาคนครหลวง บอกแล้วว่าถ้าติดแผงโซล่าไม่มีขายไฟคืนเขาใช้เวลา1สัปดาห์นะฮะแต่ถ้ามีขายไฟคืนก็จะทำให้เร็วที่สุดใช้เวลายังไงก็ไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นที่รอมาเป็นปีเนี่ยนะฮะก็เอาว่าหลักสัปดาห์นะฮะพอแจ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองให้ได
1: ้
0: นะมันไม่ใช่แค่มาตรฐานอุปกรณ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าของมีพอหรือเปล่านะแล้วทีมที่จะติดตั้งมี
1: ช่างที่ไปติดตั้ง
0: ก็ไม่ใช่
1: เวลาจำกัด
0: บางคนไปพูดต่ออีกบอกว่าเฮ้ยเผลอๆมีบริษัทเตรียมรอติดตั้งแล้ว
1: รูปปากคือเลยฉันมีช่างอยู่ในมือเยอะ
0: ก็ในเมื่อเราหลักของเราเนี่ย แผงโซล่าเราก็เปิดกว้างให้แข็งแล้วก็จ่ายออกให้ประชาชนแล้วเราจะไปบีบคนที่จะมาติดตั้งเนี่ยให้ผูกขาดได้ยังไงเราก็ต้องให้มีการแข่งขันตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดแพลตฟอร์มนะครับให้ทุกคน

0: ทุกบริษัทที่อยากจะมาประกอบอาชีพติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนหมดแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าได้คุณภาพหรือเปล่าพยายามเปิดให้เยอะที่สุดแล้วก็กระจายออกหมด
1: ก็คือได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่มีทักษะที่เป็นช่างโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งตั้งแต่ระบบติดตั้งหรือแม้แต่การ maintenance ที่ดูแลตัวระบบด้วยนะครับตรงนี้เองก็น่าจะสอดคล้องกับตัวแผน PDP ที่มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนนี้ได้ยินท่านพูดในบางเวทีบอกว่าโอ้รอแผนนี้มา8ปี10ปีฮะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ติดขัดทำอะไรก็ช้าหมดนะฮะแผนผลิตพลังงานซึ่งเป็นแผนสำคัญผมถามว่าถ้าเราจะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแผนเราจะไปต่อยังไงครับแผนเนี่ยสำคัญเพื่อที่หนึ่งเกิดวิกฤตเรารับมือได้ผลกระทบน้อยลงสองมันต้องมีแผนเพราะพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ค่าของชีพอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผน
1: คร
0: ั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบ10ปีแล้วครับ เราไม่มีแผนมันนาน2018นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะสำคัญมากในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตพลังงานแล้วเราบอกต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ราคาเนี่ยไม่แพงให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญมีพอสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนด้วยนะครับก็แผนเนี้ยเดี๋ยวจะคลอดแล้วนะฮะและผมก็กล้าประกาศเลยว่าเป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นแผนที่เป็นธรรมที่สุดที่ผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดเนี่ยใน10ปีนะฮะจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งประมาณ50 50และในที่สุดอีก25ปีเนี่ยนะฮะเรามีเป้าหมาย net zero อยู่แล้วต้องไปให้ถึงเป้าหมาย net zero นะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่ต่ำไปกว่า 65% ที่เหลือก็ยังมีเรื่องของการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์เข้ามาด้วย
1: ครับ
0: ก็เป็นแผนที่สะอาดที่สุดที่ผมบอกเป็นแผนที่มั่นคงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของแก๊สเนี่ยเราคำนวณจากปริมาณแก๊สที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เอง
1: ครับ
0: เราดูปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยนะฮะเรามีโอกาสที่จะผลิตได้อาจจะฝั่งอันดามันมีบนบกมีแก๊สที่เราได้จากเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่มาในระยะใกล้ราคาถูกแล้วก็นิ่งเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเรามีแก๊สเท่านี
1: ้ครับ
0: เราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยนะฮะในปริมาณที่มันเหมาะสม
1: มีปริมาณที่เหมาะสม
0: เพราะในอดีตเนี่ยนะฮะเราก็ไปคาดการไว้เกินเหตุ
1: แล้วคาดการกำลังไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ไว้ค่อนข้างสูง
0: พอสูงเนี่ยก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเยอะพอสร้างโรงไฟฟ้าเยอะโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยแม้กระทั่งไม่ผลิตไฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ่ายที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
1: ครับ
0: คือไปจ่ายค่าลงทุนกับโรงไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้ผลิตไฟ
1: โดยที่เขา
0: ไม่ผลิตไฟแพงและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลมาจัดการทั้งฝั่งที่ไปสนับสนุนไฟสะอาดแอดเดอร์ในอดีตสัญญาชั่วนิรันดร์พวกนี้นะฮะในราคาเป็นแพงก็ต้องตัดออกให้หมดซะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟหรือการบริหารค่าพร้อมจ่ายพวกโรงไฟฟ้าอยู่เฉยไม่ได้ผลิตไฟให้เรามาใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปตัดออกหรือไปใช้งานมากขึ้นเพื่อลดค่าพร้อมจ่ายตรงนี้ลงมานะครับแต่ต้องดูอย่างนี้ครับว่าอีก10ปีเนี่ย
1: ครับ
0: กำลังการผลิตจากแก๊สเนี่ยถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต
1: ์คือแก๊สที่ผลิตอยู่ณวันนี
0: ้ณวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะประมาณน่าจะ 30,000 กว่า
1: ครับ
0: 30,000 กว่าเนี่ย
1: มันจะหาย
0: จากวันนี้จนถึง10ปีจะหายไป 16,000
1: ครับ
0: 16,000 หายไปเราเอากลับมาแค่ 9,000 เอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใน10ปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าสัดส่วนของแก๊สเนี่ยลดลงเราก็คำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองในแก๊สอ่าวหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้ามีการนำเข้า LNG เวลานำเข้าเนี่ยมี2แบบ
1: ครับ
0: คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ย บ้านเราก็แปลกก็ชอบไปซื้อแบบที่เขาเรียกว่าสปอต
1: ซื้อ
0: ไปซื้อเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะคือไม่มีการวางแผนในการซื้อนะฮะจะใช้วันไหนก็ซื้อวันนั้นแบบนี้พอยิงกันที่ตะวันออกกลางราคาแก๊สเพิ่มขึ้นจาก10 เหรียญไป 30 เหรียญเราก็ต้องรับราคาที่แพง แต่จากนี้ต่อไปเนี่ยมีการวางแผนมีการไปผูกสัญญาระยะยาวให้ได้ราคาในราคาที่ถูกนะฮะแล้วราคาที่นิ่งไม่ขึ้นไม่ลงมากจนเกินไปนะฮะก็ต้องปรับสัดส่วนแบบนั้นถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดนะครับที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร
1: ่
0: เราก็ผลิตไฟจากแก๊สแค่นั้น
1: ท่านพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุด
0: ใช่
1: ขยายเรื่องเป็นธรรมที่สุดให้
0: 1ก็คือทุกครั้งเนี่ยพอเราประกาศบอกเปลี่ยนผ่านพลังงานจะประกาศแผนผลิตพลังงาน PDP มีคนกลุ่มเดียวที่สนใจคือกลุ่มทุน
1: ร
0: ีบไปเปิดดูว่าเปิดโควต้าให้แบบไหนกี่เมกกี่เมกกี่เมก
1: มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าจะซื้อขายจากรูปแบบพลังงานแบบไหนมา
0: แก๊สกี่เมกโซล่ากี่เมกนะฮะลมกี่เมก
1: ครับ
0: นะฮะกลุ่มทุนสนใจ
1: ครับ
0: แต่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราจะแบ่งโควต้าลงไฟฟ้าเนี่ยการผลิตแล้วก็ซื้อไฟเนี่ยให้กับประชาชนก็คือโซล่าวูฟนี่ไงแล้วกระจายออกไปเป็นล้านหลังคาเรือนเลยนะครับนี่คือส่วนแรกแต่ส่วนที่สองเนี่ยก็คือตลาดรับซื้อไฟนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้
1: อ
0: ยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก
1: ็
0: เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับ ก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
1: คร
0: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพื่อนเที่ยวเนี้ยในเรื่องความเป็นธรรมมี2เรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ล็อกไว้ให้ประชาชน
0: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนนึงในส่วนของตลาดเปิดอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนนึงก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
1: ม
0: นะฮะทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผนผลิตพลังงานแผน PDP
1: ครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นก็มีความกังวลอีกแล้วฮะว่าเอ๊ะพอเราไปดูพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่า LNG สูงกว่าการนำเข้าก๊าซแบบนี้มันจะทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
0: วันนี้ไฟแพงเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับ
1: yeah.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะ
1: yeah.
0: เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพง
1: mm-hmm.
0: ปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วย
1: mm-hmm.
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะ
1: yeah.
0: ไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แก๊สเนี่ย
1: yeah.
0: ในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
1: ต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
0: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
1: ต่อไปเขาจะดูด้วยธุรกิจของคุณใช้ไฟที่สะอาดหรือเปล่าในตัวแผนเองเข้าใจว่ามีการพูดถึงพลังงานใหม่ๆเช่น SMR
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนอาจจะเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กพอได้ยินว่านิวเคลียร์ขึ้นมาคนไทยอาจจะตกใจฮะอาจจะมีเซนซิทีฟกับคำนี้หน่อยนึงนะฮะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจได้ยังไงว่ามันจะมีความปลอดภัยกับคนไทย
0: ในแผนพลังงานเนี่ยเราเปิดโอกาสนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม
1: ่ๆ
0: ที่กำลังพัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก solid oxide fuel cell hydrogen geothermal รวมไปถึง SMR นะฮะซึ่ง SMR small modular reactor เนี่ยมันมีคำว่า reactor จริงๆมันก็เป็นส่วนต่อขยายเป็นลูกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอดีตแต่วันนี้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเทคโนโลยีของ SMR เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะบริหารง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสกว่าเยอะบริหารง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่สามารถผลิตไฟในราคาที่เหมาะสมถูกได้และเป็นไฟที่ค่อนข้างเสถียรมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยถ้าตัวเทคโนโลยีพร้
1: อม
0: ถูกปลอดภัยเมื่อไหร่เราจะไม่เสียโอกาสในการไปรอเวลาในการเตรียมความพร้อมทำการบ้าน
1: อย่างนี้ต้องมานั่งปรับแผนอีกถ้าแผนไม่รองแล้วไปซึ่งมา
0: ถูกครับเราทำการบ้านรอไว้เลยว่าถ้ามีใครจะทำทำที่ไหน
1: เงื่อนไข
0: เกณฑ์เป็นยังไงจะดูแลยังไงให้ปลอดภัยลดผลกระทบยังไงเตรียมไว้ให้เสร็จหมดครับคือเหลืออย่างเดียวว่าถ้าเทคโนโลยีพร้อมเมื่อไหร่มาได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียโอกาสไม่งั้นเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านเราเวียดนามตอนนี้ก็ไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าแผนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นแบบที่หลายคนพูดเพราะสะอาดมั่นคงเป็นธรรมเนี่ยนะฮะเราก็ออกแบบมาให้ค่าไฟเหมาะสมสำหรับทุกคนเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายแต่เรื่องอะไรว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตไฟเช่นจากแก๊สเรามีแก๊สซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเราผลิตได้เองอ่ะ
1: ครับ
0: โทษนะครับแต่สิทธิ์เนี้ยมันควรจะให้คนไทยได้ใช้ก่อนถูกไหมครับถ้ามีเหลือเราก็แบ่งให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของพยายามโซล่ารูฟหรือบางคนติดโซล่าไม่ได้จริงๆเราก็ลดราคาค่าไฟให้นะฮะไอ้200หน่วยแรก3บาทเกิน200หน่วยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ลดให้อีกเพราะเอาไฟทางออกนะฮะเราก็ให้ความเป็นธรรม
1: วันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าเราจะเห็นงานนึงที่จัดในกรุงเทพที่ไบเทคก็คืองานแก๊สเทคฮะวันแรกของงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินก็มาเปิดที่งานด้วยงานนี้ผลตอบรับเป็นยังไงความสำเร็จสิ่งที่คนไทยได้จากการที่งานนี้มาจัดในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยคืออะไรฮะ
0: คืองานนี้เป็นงานใหญ่มากนะฮะในเซกเตอร์ภาคพลังงานเนี่ยแก๊สเทคเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ลำดับเผอใหญ่เกือบที่สุดอ
1: ่
0: ะเป็นงานระดับโลกนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่มานะฮะมีต่างชาตินักลงทุนมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะฮะในช่วง4วันมีการลงทุนเนี่ยจัดเดียวไป20บิลเลียน US ดอลลาร์ไม่ต่ำกว่านั้นหรือ 20,000 ล้าน US แต่ที่สำคัญคือเราได้โชว์เคสบ้านเราอ่ะกลายเป็นเราเนี่ยนะฮะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราได้แสดงวิสัยทัศน์ของเราได้มีพื้นที่ตรงนี้เราได้โชว์เราได้ให้เขามาสัมผัสบรรยากาศของความน่าอยู่น่าลงทุนในประเทศ
1: ปิดท้ายช่วงท้ายของรายการก็จะมีครม.อันซีนฮะอันซีนครม.ก็คือว่าเป็นช่วงที่อยากจะให้ท่านแชร์เล่าถึงเบื้องหลังในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสนใจมากคือค่าไฟ 3บาทใน200หน่วยแรกทำไมมาทำได้ในยุคนี้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนานนะฮะทำไมยุคนี้มันทำได้แล้วเข้าใจว่าไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายครับถ้าจำได้เนี่ยเราตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลเราก็ประกาศเรื่องไฟ200หน่วย3บาทแล้วแต่ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเวลาเขาคิดค่าไฟเดิมก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแหละนะครับแต่เราก็คิดว่าถ้าจะทำให้200หน่วยแรก
1: ครับ
0: เหลือ3บาทนะฮะก็ปรับขั้นบันไดบนเนี่ยนะฮะจากเดิม400หน่วยขึ้นไปเนี่ยให้แพงขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมารับผิดชอบสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อยแต่ปรากฏว่าพอประกาศมาก่อนหน้าเนี่ยพอทดสอบเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: ว่าไม่แฟร์นะฮะทำไมไปลด200หน่วยแล้วต้องมาเพิ่มค่าไฟ
1: เกิน
0: 400 500แล้ว400 500เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่คนรายได้เยอะบางบ้านอยู่กันหลายคนนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วย3บาทให้เหลือ3บาทได้เนี่ยนะฮะพบถ้าไม่คิดหาวิธีเนี่ยการไฟฟ้าก็ไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะครับ
1: แม้เขาต้อง
0: ไป
1: ก
0: ระทบมันก็ต้องไปแบกรับก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรร
1: ม
0: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
1: ้
0: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบินไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบินเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทำได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทำไปเรียบร้อยละตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสำหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทำในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกไปให้ประชาชนเนี่ยมีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่
1: ะ
0: นี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไง
1: ครับ
0: นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอ่ะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้เลยฮะ
1: ครับเชื่อกันนะเนี่ยยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้จะทะลุอีกแล้วครับ
1: ครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านเอกรัฐพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มาร่วมพูดคุยกับรายการคุยกับครม.ท้องถิ่นนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ทุนพัฒนาสื่อปลด
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: คร
0: ับ
1: พบกับผมชัยยายิ้มได้ไหนนะครับทุกข่าววันเสาร์
2: อดีตนายกรัฐมนตรีนายโทนี่แบลร์ได้เยือนไทยซึ่งเป็นนายกอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเนี่ย3สมัยได้เยือนไทยได้มาปรึกษาหารือกับคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยนะครับจะต้องดูแลกันว่ามันจะมีการพัฒนากันมากน้อยกันขนาดไหนกันอย่างไรเนี่ยครับก็ถือว่านับว่าเป็นการเยือนที่ดีเนี่ยนะครับเพราะว่านายโทนี่แบลร์เนี่ยก็ถามว่าก็เป็นประธานบริหารบริษัทโทนี่แบลร์ Institute for Global Change หรือ TBI เพื่อจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ปัญญาประดิษฐ์จนตลอดจนหาเรื่องประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ TBI มาเสริมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีนะครับนายเซอร์โทนี่แบลร์นะครับได้เดินทางกลับมาเยือนไทยอีกครั้งพร้อมระบุว่าจะพัฒนาในเรื่องของปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจเครื่องยนต์เศรษฐกิจเพิ่มความสามารถปฏิรูประบบต่างๆนี่นะครับแล้วก็ถามว่าในเรื่องตรงดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่สามารถสร้างความแข่งขันในประเทศในระยะยาวได้ทั้งนี้เนี่ย TBI หรือ Tony Blair Institute of Global Change เนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในการทำหน้าที่เป็นพันธมิตรที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติให้แก่รัฐบาลและผู้นำประเทศโดยทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลหลายประเทศโดยการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดทำเครื่องการนโยบายทางเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็ถามว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการดึงดูดการลงทุนโดยอุตสาหกรรม AI semiconductor อุตสาหกรรมขั้นสูงการนำ AI ต่างๆเนี่ยนะครับก็ถามว่าจะเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD เนี่ยซึ่งเป็นวาระแห่งชาติโดยเหตุตั้งเป้าหมายเป็นสมาชิกอย่างเดิมเต็มรูปแบบในปี2571นะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถและพร้อมรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงการผ่านในโลกของสีเขียวเรื่อง Global Exchange เนี่ยนะครับมีการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าดังนั้นเนี่ยการพัฒนาในการสตาร์ทอัพไทยแลนด์เนี่ยซึ่งก็โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเยือนออสเตรเลียการพบกับบริษัทแคนวานะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นกันว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่นะครับแล้วก็เห็นด้วยในเรื่องการดำเนินการรวมถึงเรื่องโซลาร์รูฟและมองว่านอกเหนือจากการตอบโจทย์ด้านพลังงานและด้านเทคโนโลยีพลังงานยังสามารถนำมาใช้เป็นปัจจัยในการต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศได้อีกครั้งโดยเซอร์โทนี่แบลร์เนี่ยได้กล่าวว่าในบริบทที่โลกกำลังเผชิญความขัดแย้งและความไม่แน่นอนประเทศไทยสามารถวางแผนบทบาทตนเองได้ซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็ขอบคุณเซอร์โทนี่แบลร์สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยครับที่มีการส่งสูงกันในเรื่องดังกล่าวมาติดตามกันในเรื่องของเช็คสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐกิจโลกและก่อไทยก่อนการประชุม IMF และ World Bank ซึ่งในเดือนหน้าวันที่12-18ตุลาคมที่มีการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกและก็ยังมีผู้ร่วมงานมากมายก็เป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงเม็ดเงินในเรื่องของผู้สื่อข่าวผู้ดำรงผู้สื่อข่าวและผู้เข้ามาร่วมฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าหลายปีแล้วที่ไม่มีการประชุมกันในระดับนี้เนี่ยนะครับซึ่งเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังขยายตัวแบบเริ่มเริ่มไม่แรงประมาณ 2.5-3% 3.0 ต่อปีประเมินโดยธนาคารโลกและ IMF เนี่ยแรงขับเคลื่อนมาจากแรงเหวี่ยงของ2ปัจจัยที่ทำงานตรงข้ามคือบวกและลบด้านบวกก็คือแรงกระตุ้นหรือบูมที่มาจากการลงทุนด้านการปัญญาประดิษฐ์ที่ขยายไปสู่การลงทุนในช่วงโซ่อุปทานและก็การผลิตเทคโนโลยีระดับสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายไปทั้งทั่วทั้งโลกโดยการลงทุนเนี่ยนะครับใน AI semiconductor และพลังงานสะอาดเนี่ย รวมแล้วมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนในเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้แรงเหวี่ยงด้านลบก็คือลมใต้ที่มาจากภูมิรัฐศาสตร์โดยสงครามโดยเฉพาะสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยสูงเป็นสภาวะที่สาที่สูงไม่ดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอาทิในเรื่องราคาน้ำมันสูงอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในขณะนี้เนี่ยขึ้นอยู่ระหว่าง80ถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลเนี่ยนะครับอยู่ระยะพอสงครามในตะวันออกกลางที่มีท่าทีที่ยืดเยื้อแล้วก็ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อโลกจะยืนในระดับสูงไปด้วยโดยคือประมาณ4.7ในปีนี้ล่าสุดตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนมีนาคมเนี่ยอยู่ที่3.4เท่ากับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่อัตราเงินเฟ้อต่อเดือนเร่งตัวขึ้นอัตราทั้งเงินเฟ้อและอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่ไม่ลดลงยังไม่ทำให้ตลาดเงินส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารสหรัฐเนี่ยจะปรับขึ้นราคาตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่15 กันยายนนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าในเรื่องดังกล่าวนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วก่อนหน้าเพราะความกังวลของตลาดพันธบัตรเรื่องเงินเฟ้อและหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นถึง40 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยจากสถานการณ์ดังกล่าวสำหรับประเทศต่างๆจะแตกต่างขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ว่าประเทศจะได้ผลประโยชน์จากไอบูมหรือไม่ประเทศที่พึ่งพลังงานนำเข้ามากน้อยขนาดไหนอย่างไรในขณะเดียวกันสำหรับเอเชียอย่างบ้านเราเนี่ยประเทศอย่างญี่ปุ่นจีนอินเดียเกาหลีใต้ไต้หวันก็ได้ประโยชน์จาก AI และไอบูมเซมิคอนดักเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์ที่จะช่วยลดทอนการขาดบัญชีดุลเดินขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่มขึ้นราคาน้ำมันที่แพงขึ้นสำหรับจีนแก้ไขปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับกำลังซื้อที่เริ่มอ่อนแอและหนี้สาธารณะและหนี้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นแรงต้านต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในกรณีของประเทศอาเซียนนักลงทุนก็มองว่าภูมิภาคอาเซียนกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ของการเป็นฮับทางเทคโนโลยีที่สำคัญแหล่งผลิตที่ทางยุทธศาสตร์ซึ่งบวกหนึ่งที่กระจายผลิตจากจีนรวมถึงวงโซ่การผลิตด้านเทคโนโลยีซึ่งเราก็เห็นว่าการลงทุนทางด้านโครงสร้างจำนวนมากมายเนี่ยไหลเข้าสู่ภูมิภาคเพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานนะครับอาทิอย่างประเทศสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและไทยขณะเดียวกันธุรกิจการเปลี่ยนผ่านทางด้านเกี่ยวกับดิจิทัลก็เติบโตเร็วในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามนักลงทุนจึงมองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเติบโตทางด้านเทคโนโลยีด้านอุปสงค์และอุปทานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากนะครับในการเติบโตและความแตกต่างอย่างไรก็ตามอีกกลุ่มหนึ่งที่โตช้ากว่าประเทศทั้งหมดเดียวก็อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และประเทศไทยยังไม่ได้ประโยชน์จากการลงทุนจากประเทศต่างๆต้องพึ่งกำลังซื้อภายในประเทศและการใช้จ่ายภาครัฐในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับสำหรับไทยนักลงทุนมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตแต่ถูกดึงกลับด้วยปัญหาโครงสร้างด้านเศรษฐกิจที่เป็นวิกฤตและไม่ถึงแก้ไขปัญหาซึ่ง3ปัญหาหลักของไทยในสายตานักลงทุนก็คือผลกระทบของสังคมสูงวัยที่ลดขนาดกำลังแรงงานของประเทศซึ่งขณะนี้แรงงานที่เหลืออยู่ขาดทักษะและการศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยภาคอุตสาหกรรมในการปรับตัวและพัฒนาไปในระดับสูงในสูงขึ้นในเทคโนโลยีเพราะว่าเป็นพระเอกและเปลี่ยนเร็วผลก็คือเศรษฐกิจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและตกต่ำข้อที่2นะครับนี่คือเรือนที่สูงประมาณ85-87ถึง GDP ในขณะนี้เนี่ยกดทับกำลังซื้อในภายในประเทศทำให้กำลังจ่ายเพื่อการบริโภคในการบริโภคขยายตัวอย่างต่ำมากอย่างต่อเนื่องเพราะโรงเรียนมีหนี้ภาระสูงที่ต้องชำระประเทศไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในประเทศที่จะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจต้องพึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐแทนเนี่ยครับข้อที่3ขณะนี้ความอ่อนแอของสถาบันภาครัฐเนี่ยสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในนโยบายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างมากและการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งสูงอย่างมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับสำคัญที่สุดนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมักจะสร้างความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำให้มากขึ้นล่าสุดอาทิในเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้ผลประโยชน์จากการไหลเงินของเข้าเงินจากกองทุนระหว่างประเทศขนาดธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยและเล็กเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยากขึ้นต้นทุนที่สูงขึ้นและการไหลของสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศเป็นการเติบโตในแบบ K-change เนี่ยนะครับที่อยู่ในวงจำกัดทั้งในแง่การเติบโตและการกระจายประโยชน์การเติบโตดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่จึงมองว่าอนาคตเศรษฐกิจไทยเนี่ย ว่าอยู่ที่การปฏิรูปจะทำให้เศรษฐกิจได้ประโยชน์เต็มที่จากการไหลเข้าของกองทุนประเทศรอบนี้แล้วไม่ตกบวนและไม่ใช่ประเข้าประคองเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินหรืออุดหนุนราคาน้ำมันอย่างในปัจจุบันซึ่งจะมีแต่จะสร้างนี่ไม่สร้างปัญหาใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันผู้นำ BRICS หรือครับ BRICS เนี่ยออกแถลงการร่วมมือเรียกร้องทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจในกรณีตอนออกกลางเน้นการเจรจาทางการทูตนะครับแถลงการบอกว่าให้มีการยุติในเรื่องของการกระทำสถานการณ์ที่เลวร้ายเน้นการเจรจาและการทูตทั้งนี้วันที่14กันยายนวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำกลุ่ม BRICS เนี่ย BRICS ก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็ซาวด์แอฟริกานะครับร่วมประชุมสุดยอดเวลา2วันที่กรุงเดลีที่นครหลวงของมหานครเดลีเนี่ยนะครับแถลงการได้ร่วมการรับรองตั้งแต่วันแรกการประชุมโดยมีมติรับรองแถลงการร่วมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจสถานการณ์ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเหตุการณ์ฉบับนี้เนี่ยนะครับยังเรียกร้องทุกประเทศถามมาใช้การเจรจาในการพูดแทนเพื่อสร้างความเข้าใจในระยะยาวและนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยว่าระหว่างการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยทั้งอิหร่านทั้งสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็นรายงานระบุว่าอย่างไรก็ตามตามค่อยคำการแถลงดังกล่าวเนี่ยสรุปผ่านภาษาการสายงานเบื้องหลังระหว่างประเทศสมาชิกไม่ในเอกสารไม่ได้ระบุชื่อสหรัฐและอิสราเอลโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ทั้งสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ยังคงยืดเยื้อต่อไปมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับก็ดาพ่อค้าทั้งหลายพ่อค้าอาวุธเนี่ยก็ยังที่จะปลดปล่อยอาวุธที่เรียกว่าค้างชำระต่างๆเนี่ยนะครับขออภัยครับยังค้างที่ยังไม่มีการใช้กันอยู่เนี่ยก็ออกมามีการระบายออกมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมทางด้านภาคการค้าขายอาวุธของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับก็คงจะต้องดูกันว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับในขณะเดียวกันหอการค้าชี้ฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าการอ่านเงินหรือเร่งส่งออกธนาคารโลกออกมาประเมินถึงทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยใช้กรณีโมเดลเศรษฐกิจเดิมใช้ระยะเวลาถึง30ปีในการเป็นประเทศรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจโตเนี่ยเพียง 5.4% ต่อปีจะบรรลุเป้าหมายภายในปี2580ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนซึ่งสามสถาบันที่กกร.เสนอแนวทางReinvent Thailand เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจที่อ่อนแอดังนั้นเนี่ยดร.พศอารามพัฒนานนท์เนี่ยประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าประเทศไทยเปิดเผยว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ใช่แค่อัดเงินหรือเร่งส่งออกแต่ต้องเร่งโครงสร้างที่เป็นต้นทุนประเทศของทั้งด้านระบบที่ซ้ำซ้อนระบบราชการที่ได้ใช้ดุลพินิจสูงและปัญหาการคอร์รัปชันที่บั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนสำหรับโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลระยะต่อไปในคนรักษาแรงการส่งออกของการลงทุนเนี่ยพร้อมทั้งแรงฟื้นการท่องเที่ยวขนาดเดียวกันเนี่ยต้องสร้างในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองความต่อเนื่องนโยบายไม่เพื่อไม่ให้โอกาสการฟื้นทางเศรษฐกิจเนี่ยสะดุดอีกทั้งนี้ภาคเอกชนยังจับตา3ปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยคือ1ความมั่นคงทางการเมืองเป็นความเสี่ยงที่ระดับสูงเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วงที่ไทยกำลังเจรจาการค้าและการลงทุนระยะผลกระทบต่อเนื่องนโยบายทั้งในประเทศนั้นเสียเวลาต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจถ้าปรับครม.นำผู้นำที่มีความสามารถมาแก้จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนะครับคุณพศเนี่ยนะครับก็บอกว่าเห็นด้วยถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลเรื่องส่วนใหญ่มักจะทำให้มีการประเทศชะลอตัวเดียดอีกหนึ่งปีปัจจุบันนี้เป็นช่วงเรียกว่าต่อที่ไทยมีภารกิจทั้งหลายในการเจรจาการค้ากับสหรัฐในการตกลงการค้าการเสรีไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ช่วงเข้มข้นการชุมนุมแบงก์รวมทั้งธุรกิจพลังงานไม่เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับข้อที่2มาตราฟันภาษีและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศหากไทยไม่เจรจาเงื่อนไขการค้ากับสหรัฐอเมริกาได้ตามเป้าหมายต้องเผชิญที่อัตราที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งจะกระทบโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสูงและภัยพิบัติความมั่นคงภายในประเทศทั้งภัยพิบัติภัยธรรมชาติปัญหาด้านสุขภาพและเหตุการณ์ความไม่สงบโดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ ต่อการท่องเที่ยวนักอุตสาหกรรมก็ต้องการท่องเที่ยวแต่ไม่น่าเชื่อเนี่ยครับในเรื่องของมีชาวต่างชาติในขณะนี้มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากมายทีเดียวเนี่ยครับโดยเฉพาะมีชาวอังกฤษชาวอเมริกันชาวรัสเซียเนี่ยมาอยู่ปักหลักอยู่ที่ทั้งเกาะสมุยทั้งที่ปายและชาวอิสราเอลเนี่ยครับมาเกาะมาปักหลักอยู่ที่ทั้งจีนขออภัยครับมาปักหลักอยู่ที่ทั้งปายทั้งเกาะภูเก็ตเนี่ยแล้วก็มีการเจรจาว่าจะดำเนินการกันอย่างไรเพราะว่ามันดำเนินการในเรื่องของดำเนินการทางธุรกิจทางการค้าผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องดูว่าฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการปกครองทั้งกระทรวงมหาดไทยก็ดีทั้งในเรื่องของสถาบันสำนักงานตัวแห่งชาติเนี่ยจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกันอย่างน้อยขนาดไหนอย่างไรเพราะขณะนี้อิสราเอลก็ดีทั้งชาวรัสเซียและชาวจีนสีเทาเนี่ยทั้งสังคมสแกมเมอร์เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วครับในเรื่องตรงนี้มันจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันอย่างมากมายมหาศาลทั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีกลุ่มจีนสีเทากลุ่มนักธุรกิจสีเทาในเรื่องของตะปกสีกากีเทาทหารเทาก็ร่วมไม้ร่วมมือในการลงทุนของชาวอิสราเอลของชาวรัสเซียเนี่ยต่างๆเมื่อไหร่ไม่ต้องหมดสักทีนะครับในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของคดีหัวเขากระโดงคดีหัวสวเนี่ยมันก็ยังไม่ยุติกันสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อไหร่จะจัดการสักทีหนึ่งส่วนข้อตกลงของภาคเอกชนเดินหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยครับ10ข้อคณะที่1ก็รับผิดชอบด้านการลงทุนเรื่องการพัฒนาทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการเปิดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยคณะที่2ดูแลเรื่องการค้าการท่องเที่ยวเรื่องเวลเนสภาคการเกษตรภาคในคณะที่3รับผิดชอบทางด้านทรัพย์สินการปัญญาและการพัฒนาทักษะแรงงานและคณะที่4ดูแลการแก้ไขปัญหากฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางด้านสภาวะทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการเดินหน้าชัดเจนแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นข้ออันดับแรกรัฐบาลก็ตั้งคณะทำงานเพื่อเริ่มประชุมกันแล้วโดยคณะเนี้ยนะครับก็บอกว่าสกรเสนอแนว17 reinvent เป็นกรอบเสนอปรับปรุงกฎระเบียบประสงค์ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องการใช้ในการพิจารณาขณะที่เศรษฐกิจภายในอยู่ในช่วงค่อยๆฟื้นตัวแต่เดือนหน้าไม่ค่อยได้เต็มศักยภาพท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศโดยปัจจัยเชิงโครงสร้างได้ตามหลักการภาครัฐเป็นข้อกำหนดทางด้านเศรษฐกิจนะครับและทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลมีการจะมีการเลือกตั้งมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการสักการนโยบายแต่ภาคธุรกิจกังวลความต่อเนื่องของนโยบายเนี่ยนะครับส่วนในเรื่องของแนะสัมพันธ์จีนดันการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ถามว่าอีกหนึ่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ต้องเร่งฟื้นตัวคือภาคการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบหลายปัจจัยทั้งเงินบาทแข็งค่าความปลอดภัยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนปัญหาฝุ่น PM 2.5สถานการณ์ชายแดนเมืองที่ความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คู่แข่งสำคัญในอาเซียนมีข้างหนึ่งที่อ่อนกว่าไทยเยอะมากไม่ถ้าไปที่เวียดนามเนี่ยสูงกว่าไทยนักท่องเที่ยวมีทางเลือกนะครับนักท่องเที่ยวเมืองคนไทยก็มักท่องเที่ยวไปที่ประเทศเวียดนามประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนอย่างมากทีเดียวเนี่ยครับคู่แข่งสำคัญก็คือต่างชาติก็มองว่าสำหรับปี69จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในสิงหาคมอยู่ที่22ล้านคนเป็นไปได้สูงทั้งปีอาจจะไม่ถึงเป้าหมายคราวนี้3ล้านคนอาจจะต่ำกว่าปี68ที่มีนักท่องเที่ยว26ล้านคนทั้งนี้รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการที่สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยควบคู่การหารือประกอบการตลอดวงในเรื่องของโซ่การต้องการท่องเที่ยวเพื่อต้นทุนการเดินทางทั้งตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางค่าที่พักเพิ่มแรงจูงใจในนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดจีนที่มีความสัมพันธ์ต่อประเทศไทยจึงมีการเจรจาไทยเป็นปัจจัยหลักไม่ควรปล่อยให้เกิดกระแสความขัดแย้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาศรีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโญรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชกุศลองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชมนุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ล่วงลับนะครับและก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้น ก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ส ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระวงศ์วงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายาธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับ นอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามา

0: ขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะเตียมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิยะติยัมปิพุทธัง

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสน์สงฆ์ครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสิญนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสิญนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสิญนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ปุราปริปุเรนติสาพรังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุทังกัปปาจันโทปนรโสยทามณีโชติรโส

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสุกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสุกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสุกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทํานองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ ดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนาสองสำรับสำรับละสี่รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภท โดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะ

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: 三摩诃娑婆。
1: ครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
2: เอวเมวะยิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ

0: พระพรเจริญพระราชสิริวัฒน์พิพัฒนามงคลประชนนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์ออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: หลังจากนี้นะคะเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงท่าราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19นาฬิกาครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทนางหงนะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทนางหงเกิดจากการนำวงปีพาทไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราช

0: อุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุขุม
1: พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสน์สงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกรธหรือหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสาย1พับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์สงฆ์เมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสน์สงฆ์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎร์ทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับ

0: Pasamu asupun.
1: พระสงฆ
2: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
3: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของผืนป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์ซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระภูษาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงฆ์ในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคุมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 นจนถึง 20:00 นครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไป

ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตะสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพลังงานแยกกลุ่มธุรกิจ Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่เพื่อรับผิดชอบต้นทุนที่แพงขึ้นเองพร้อมขยายเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างพลังงานของประเทศหลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญสถานการณ์ทุกข์ภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมสหรัฐบรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ในการเพิ่มกำลังทหารและตั้งฐานทัพบนเกาะกรีนแลนด์เป็นการถาวรเทคบอลหญิงคู่ทีมชาติไทยชนะกัมพูชา2เซตรวดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงพลิกฟื้นวิถีชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านอาแยตำบลป่าไหนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณดอยม่อนล้านซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาราษฎรประสบปัญหาความยากจนประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นจนทำให้ผืนป่าต้นน้ำถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ไปพร้อมกับการพลิกฟื้นผืนป่าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนกลางขุนเขาที่เปิดโอกาสให้ราษฎรและเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ระบบการเกษตรแบบผสมผสานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลปศุสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตก่อนจะนำองค์ความรู้กลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการรับแรงงานในชุมชนเข้ามาทำงานในโครงการและนำผลผลิตออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้ส่งคืนให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพตามพระราชประสงค์โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาสาธารณูปโภคจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาสถานบริการด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนส่งผลให้ราษฎรใน3หมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในแต่ละปีไม่เกิน 5,000 บาทปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นหลายเท่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริได้ประจักษ์ชัดเจนพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งกว่า 4,950 ไร่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเขียวชอุ่มให้ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดอยม่อนล้านได้พึ่งพาอาศัยมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กระทรวงพลังงานแยกกลุ่มธุรกิจ Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่เพื่อให้รับผิดชอบต้นทุนที่แพงขึ้นเองพร้อมขยายเกณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างพลังงานของประเทศ
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการพลังงานรองรับการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยการแยกกลุ่ม Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่9เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าตกไปสู่ประชาชนและอุตสาหกรรมอื่นทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ LNG เพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้ากลุ่ม Data Center จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนที่แพงขึ้นนี้เองเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ขยายเกณฑ์การจัดระเบียบครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กลุ่ม Data Center ใช้อย่างมหาศาลโดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมให้ Data Center ต้องบริหารจัดการน้ำใช้เองโดยไม่ไปแย่งชิงทรัพยากรของประชาชนและเกษตรกรพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดรับซื้อไฟฟ้าตรงแบบเสรีสำหรับพลังงานสะอาดหรือ Direct PPA ในแผน PDP ใหม่ซึ่งปลดล็อกข้อจำกัดเดิมที่เคยกำหนดไว้เพียง 2,000 เมกะวัตต์และเปิดให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเลือกซื้อไฟสะอาดได้ตามความต้องการโดยตรง
4: ส่วนที่2ก็คือตลาดรับซื้อไฟซึ่งปัจจุบันเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า Enhanced Single Buyer ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยกะว่าจะทดลองให้สำหรับ Data Center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะในที่ประชุมกพช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยเขาออกมาเรียบร้อยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ Data Center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก็เปิดไปเลยนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการเข้ามาลงทุนของกลุ่ม Data Center จะต้องไม่ใช่แค่การก่อสร้างอาคารเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ใช้ทรัพยากรของประเทศเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องดึงห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงเข้ามาในประเทศด้วยเช่นอุตสาหกรรมสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้ทรัพยากรพลังงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์
5: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซล่ารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซล่ารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
6: สามารถสมัครได้แล้วนะคะวันนี้โครงการโซล่ารูฟท็อปของภาคประชาชนปี2569จะเป็นโครงการที่รับซื้อไฟจากประชาชนซื้อรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์โดยแต่ละหลังก็จะขายไฟส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ AC ต่อมิเตอร์นะคะในราคา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยในระยะเวลา10ปีโดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบ1ต่อ1แบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซล่ารูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
5: ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมกับการไฟฟ้าในพื้นที่หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทรัฐจะสนับสนุนตามจำนวนที่ใช้จริงแต่หากค่าไฟฟ้าเกิน315บาทผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ำว่ารัฐบาลต้องการเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ที่ต้องแบกรับภาระด้านพลังงานเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้ร่วมสร้างและได้รับประโยชน์โดยผู้ที่ยังใช้น้ำมันรัฐบาลจะส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทยในการผลิตเชื้อเพลิงขณะที่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าจะมุ่งสนับสนุนการผลิตรถยนต์ชิ้นส่วนและการใช้แรงงานภายในประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านกระทรวงพลังงานพร้อมวางมาตรการเข้มงวดด้านความปลอดภัยโครงการโซล่ารูฟท็อปป้องกันปัญหาการติดตั้งผิดมาตรฐาน
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่มุ่งเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากเพียงผู้ซื้อไฟฟ้าให้กลายเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโดยเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์และตั้งเป้าขยายสู่10,000เมกะวัตต์ครอบคลุมกว่า1ล้านครัวเรือนกำหนดกำลังการผลิตที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทต่อเดือนพร้อมตั้งจุดบริการการขออนุญาตณจุดเดียวผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระบบออนไลน์โดยด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: ทั้งประเทศเรามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์เขาแบ่งให้แค่100เดียวสำหรับไปติดแผงโซล่าเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นจะปรับจาก500ไป10,000เมกะวัตต์แผงโซล่าเนี่ย5กิโลวัตต์อยู่ที่ประมาณ 130,000-140,500 แพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได
3: ้นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยสู่ความมีเสถียรภาพสะท้อนความเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลและวินัยการคลังของไทย
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งได้แก่ Fitch S&P และ Moody's ได้ปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยจากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพพร้อมคงอันดับเครดิตที่ BBB+สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อนโยบายการบริหารเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลโดยสถาบันจัดอันดับประเมินว่าเศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานได้ดีกว่าที่คาดการผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อและมาตรการส่งเสริมพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจที่โดดเด่นจากยุทธศาสตร์การเติบโตที่นำด้วยการลงทุนซึ่งสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจริงในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่าน BOI ได้สูงถึง 538,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกพร้อมทั้งมีการยกระดับทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge และการผลักดัน SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกโดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

0: คือเป็นการวางรากฐานสำคัญที่จะช่วยนำพาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวข้ามปัญหาเชิงโครงสร้างและกลับมาเติบโตเต็มศักยภาพได้ในระยะยาวปฏิพลสุทธิพรหมารายงาน
1: ด้านนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยยังมีจุดแข็งจากฐานะการเงินต่างประเทศโดยฟิชคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2570 ขณะที่หนี้ภาครัฐส่วนใหญ่ระดมทุนเป็นเงินบาทภายในประเทศและมีต้นทุนการกู้ยืมในระดับต่ำซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและภาวะตลาดการเงินโลกโดยรัฐบาลจะต่อยอดความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องและในเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากรายงานครับ
2: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
3: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
2: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที
4: ่ Bangkok Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องมีระบบกฎหมายที่ดีต้องมีระบบการป้องกัน prevention เราเชื่อมั่นและหวังว่ามันจะเป็น reference ต่อไปนะครับจบงานอีกปีหนึ่ง2ปี3ปีประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาแบบนี้ก็จะถูกใช้จะมาใช้ Bangkok Blueprint เป็น reference ในการดำเนินนโยบายในการทำการต่อไป
2: 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือรวมถึงแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้อัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยจะเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสมนิยามสยามเมืองยิ้ม
5: นันทิกากิปาโลรายงาน
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดประมูลบ้านมือ2ครั้งที่3ของปีนี้รวมทรัพย์เด่นกว่า 13,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ50พร้อมมอบสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ0นาน2ปีนายภพกรเจริญลาภ

0: ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือสองปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวทอส.ได้จัดงานประมูลขายบ้านมือสองครั้งที่3ประจำปี2569ขึ้นในวันนี้เริ่มประมูลเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาณทอส.สำนักงานใหญ่โดยนำทรัพย์สินรอการขายรวมกว่า 13,000 รายการทั่วประเทศออกมาประมูลแบ่งเป็นทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 1,000 รายการและทรัพย์ในส่วนภูมิภาคกว่า 12,000 รายการทรัพย์ที่นำมาประมูลมีการให้ส่วนลดสูงสุดร้อยละ50พร้อมโปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยร้อยละ0นานสูงสุด2ปีนอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลในราคาปิดสูงสุด73รายการแรกจะได้รับรางวัลเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า
1: ผลลัพธ์ที่เรามีการประมูล2ครั้งที่ผ่านมาตัวเลขดีเราก็ขายได้เกือบพันรายการเหมือนกันครั้งนี้เราก็คาดว่าจะใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมาครับอยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการประมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งประมูลออนไลน์ด้วยก็คือสามารถที่จะเข้าผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3เขาเรียกว่าจัดใหญ่ของการประมูลโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ในวันนี้เราก็มีส่วนลดสูงสุดถึง 50% แล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2ปีแล้วก็คนที่สามารถที่จะเข้ามาตัดสินใจซื้อได้ก่อนเราก็จะมีของเล็กๆน้อยๆให้นะครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์หลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมโดยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ล้นเข้าพื้นที่บางชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักขณะที่เทศบาลตำบลหล่มเก่ายังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบาย
3: ในธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาพรวมในช่วงเช้าวันนี้หลายพื้นที่ยังมีฝนตกและมีน้ำท่วมขังรอการระบายโดยที่อำเภอหล่มเก่าระดับน้ำแม่น้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นและฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่าเล็กน้อยส่วนอำเภอหล่มสักเมื่อช่วงเช้าเวลา8นาฬิการะดับน้ำแม่น้ำป่าสักอยู่ที่ 8.56 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง26เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นเข้าพื้นที่บางชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนท่ากกโพและชุมชนบ้านไร่รวมถึงพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่7และตำบลหนองข่ายหมู่ที่12นอกจากนี้ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลปากช่องน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสะพานและถนนในพื้นที่หมู่ที่2 6 14และ17รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขณะนี้นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก
4: องอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากกรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าปัจจุบันโดยแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา11นาฬิกาทยอยจากอัตรา600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มชั่วโมง องละ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณเป็นอัตรา690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา20นาฬิกาวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนด้วยเช่นกันซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ30ถึง50เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเตรียมความพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งดูแลพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มประสบภาวะน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกสะสมและมีปริมาณมากในหลายพื้นที่เขื่อนรัชประภาจึงหยุดการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
6: นายสุบินเนศสว่างผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภาได้สั่งให้หยุดการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำตั้งแต่วันที่18กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่จะคลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อการกลับมาระบายน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ปัจจุบันเขื่อนรัชประภามีความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 5,638.84 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำกักเก็บ 3,871.76 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 68.7% และยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 1,767.17 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 31.3% ทั้งนี้เขื่อนรัชประภายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบเป็นสำคัญขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนรัชประภามีศักยภาพในการรองรับน้ำและจะบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมโดยในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักนี้ได้หยุดระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเพื่อไม่ให้การระบายน้ำจากเขื่อนซ้ำเติมสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดปัตตานีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือฝนตกสะสมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยให้ติดตามสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเมื่อมีฝนตกหนักโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดหากมีฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงเกิดภัยขอให้ปฏิบัติตามประกาศของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่มีการปิดกั้นหรือประกาศห้ามเข้าโดยเด็ดขาดส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังคลื่นลมแรงและงดลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่ชาวเรือและผู้ประกอบการเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามออกเรืออย่างเคร่งครัด เทศบาลนครหัวหินเร่งทำความเข้าใจเจ้าของอาคารที่รุกล้ำชายหาดหัวหินก่อนเข้าดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายในวันที่25กันยายนนี้คืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน
7: นายนพรวิทิกุลนายกเทศมนตรี
0: ก่อนเข้าดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายในวันที่25กันยายนนี้คืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน
7: นายนพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้า7วันพร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงทางกฎหมายเจรจาสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเจ้าของอาคารที่รุกล้ำชายหาดหัวหินเพื่อให้การปฏิบัติงานรื้อถอนอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังมีแผนเข้าดำเนินการในวันที่25กันยายนนี้โดยในส่วนที่เทศบาลนครหัวหินรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณดำเนินการมีจำนวน15หลังและจะมีส่วนของงบประมาณของกรมเจ้าท่าที่ต้องดำเนินการรื้อถอนอีก11หลังทั้งนี้ทางเทศบาลได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดตั้งแต่สะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังโดยก่อนหน้านี้มี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้วการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคนโดยจะดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบสองนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์และห้ามประเทศฝ่ายตรงข้ามฐานทัพเรือฐานทัพหรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าใช้พื้นที่ตั้งฐานทัพและบินผ่านน่านฟ้ากรีนแลนด์ได้อย่างถาวรด้านนายกรัฐมนตรีเยนเฟเดริกนิวเซนของกรีนแลนด์กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรีนแลนด์และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเท่านี้กรีนแลนด์เป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กโดยสหรัฐมีสิทธิ์ตั้งฐานทัพและบินผ่านน่านฟ้าตามสนธิสัญญาปี2494และมีฐานทัพอวกาศอยู่ในกรีนแลนด์แล้ว1แห่งสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าในคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวหาว่ากระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA มีอคติและเลือกปฏิบัติต่อเกาหลีเหนือหลังมีการผ่านมติประนามโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยนางคิมยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีไว้เพื่อที่เกาหลีเหนือป้องกันตนเองแต่ IAEA กลับเพิกเฉยต่อการดำเนินโครงการนิวเคลียร์ของสหรัฐและแผนจัดซื้อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการปฏิเสธมติดังกล่าวและยืนยันว่าสถานการณ์เป็นในประเทศเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่านายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าการคณะการเจรจาการค้าของจีนเตรียมนำคณะผู้แทนรัฐบาลเดินทางเยือนสหรัฐระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนนี้เพื่อหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญก่อนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ทะเลขาวในวันที่24กันยายนนี้ขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าเขาจะพบกับนายเหอในช่วงสุดสัปดาห์นี้และอาจหารือเรื่องอิหร่านด้วยทั้งนี้จีนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงพักการตอบโต้ทางภาษีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยลดความกังวลว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าที่รุนแรงขึ้นแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในระยะยาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหัวหน้าหน่วยดับเพลิงกรุงกิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์ที่ระบุว่าเจ จ้าหน้าที่ดับเพลิงราว100นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์4ลำเร่งควบคุมไฟป่าบนเนินเขากาซิตากัวใกล้กับกรุงกีโตซึ่งเผาผลาญพื้นที่แล้วประมาณ625ไร่ซึ่งลมกระโชกแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากขณะที่ทางการอพยพประชาชนประมาณ50คนออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงกิโตตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออาคารบ้านเรือนเสียหายทั้งนี้การที่กรุงกิโตไม่มีฝนตกมานานกว่า1เดือนทำให้สภาพพื้นที่แห้งแล้งและเกิดไฟป่าหลายจุดขณะที่ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ทางการกรุงกิโตสามารถบันทึกเหตุการณ์ไฟป่าได้เกือบ200ครั้งซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าราว 7,500 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
9: หกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทคบอลประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทาธงลงสนามเป็นวันที่2หลังวันแรกคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องโดยชนะเมียนมา2-0เซต12-2และ12-8ก่อนจะชนะเลบานอน2-0เซตด้วยคะแนน12-7และ12-4และชนะกัมพูชา2เซตรวดด้วยคะแนน12-2และ12-2สำหรับการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายวันนี้ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกัมพูชาและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะกัมพูชาไป2-0เซตด้วยคะแนน12-5และ12-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองได้สำเร็จการแข่งขันฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป2-0โดยนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21กันยายนเวลา 16:30 น.ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ชนะมองโกเลียมา3-0เซตและชนะคีร์กีสถานมา3-0เซตลงสนามนัดที่3พบกับไต้หวันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไต้หวันไป3-0เซต 25-22 25-22 และ 25-20 เก็บชัยชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยการแข่งขันรอบต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามในวันที่20กันยายนนี้ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมได้ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องโดยเน้นไปที่การทบทวนคอนเซ็ปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกหลังชนะคีร์กีสถานมาได้3-2ขณะที่ล่าสุดกฤตภักษ์แสงสวัสดิ์กองกลางทีมชาติไทยยังได้เดินทางมาสมทบและร่วมฝึกซ้อมกับทีมอีกด้วยโดยกฤตภักษ์ให้สัมภาษณ์ก่อนการซ้อมว่าขณะนี้สภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์และต้องการเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเก็บ3แต้มจากฮ่องกงเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันในมหกรรมเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2พบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่ในวันนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นจะจัดพิธีเปิดที่สนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้ธีม Harmonic Heartbeat ซึ่งได้ยูกิฮิโกะซึซึมิผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 10,000 คนจาก45ชาติที่มาร่วมชิงชัยใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองโดยต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลจะรับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเดินเข้าสนามโดย PPTV HD 36 NBT T Sport 7และแอปพลิเคชัน AIS Play จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมตั้งแต่เวลา 16:00 นการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกประเภทเดี่ยวสลับมือจำนวน2คู่คู่แรกแม็กซิมัสพราพลโจนนักเทนนิสหนุ่มไทยซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียพ่ายให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้ไป1-2เซต4-6 6-1และ5-7ส่วนคู่ที่2บูมกสิดิษฐ์สำเร็จพ่ายติโมเฟ่สกาตอไป0-2เซต4-6และ6-7 ไทยเบรก4-7ส่งผลให้วันแรกทีมไทยตามคาซัคสถานเจ้าภาพ0-2คู่การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการสิงห์ไทยแลนด์อเมซิ่งโอเพ่น2026ครั้งที่92วันสุดท้ายมิเกลอีลาสนักกอล์ฟวัย22ปีจากฟิลิปปินส์ชนะการดวลเพลย์ออฟก่อนคว้าแชมป์ประเภทบุคคลชายและครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ขณะที่ขวัญชนกบุญจันทร์นักกอล์ฟสาววัย16ปีซึ่งเป็นผู้นำหลังจบรอบ3คว้าแชมป์ประเภทบุคคลหญิงด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์198การแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซิกริสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพรอบ32คนสุดท้ายนัดที่3ที่สนามสมาคมกีฬาบิดเลี่ยนแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ไฮไลท์อยู่ที่สายดีอัคคณิส่งเสริมสวัสดิ์อดีตนักสนุกเกอร์อาชีพและทีมชาติไทยชนะฤทธิชัยฉิมพานางไป5-3เฟรมส่งผลให้อัคคณิผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนางสาวประเมินรักนาคที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวอาพันชนิดสิริแพทย์นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานเปิดการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่30ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิโดยมีนักกีฬาจาก11สโมสรทั่วประเทศ28จังหวัด364ทีมรวมทั้งสิ้น 1,100 คนเข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภทปอมๆเชียร์ลีดดิ้งและฮิปฮอประหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนางสาวอาพันชนิดสิริแพทย์นายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติโดยทีมที่ได้แชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายนทั้งยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมจากประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2570ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตอบรับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในการส่งทีมชาติไทย U15 เข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่า U15 World Cup and Festival 2026ครั้งแรกที่กรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบจานระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคมนี้เพื่อให้เยาวชนไทยที่อายุไม่เกิน15ปีได้ประสบการณ์จากการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติและต่อยอดไปยังรุ่นอื่นๆต่อไปโดยทางสมาคมได้วางแผนใช้นักกีฬาทั้งหมดจากโครงการฟีฟ่า TDS ประจำปี2026เพื่อคัดเลือกนักกีฬา14คนเข้าร่วมชิงชัยกับทีมจาก194ชาติทั่วโลกซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับโดมินิกันในวันที่24ตุลาคมนี้เวลา 13:15 นาทีพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569โดยเปิดรับนักกีฬาชายหญิงอายุระหว่าง 18-30 ปีร่วมชิงชัยโดยแบ่งเป็นการแข่งขัน7รุ่นน้ำหนักชายและ8รุ่นน้ำหนักหญิงระหว่างวันที่ 20-26 กันยายนนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้นอกจากการค้นหาแชมป์ประเทศไทยในแต่ละรุ่นแล้วสมาคมต้องการเปิดโอกาสให้นักมวยจากทั่วประเทศโดยเฉพาะนักชกที่ยังไม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบทีมชาติได้เข้ามาพิสูจน์ฝีมืออย่างเต็มที่เพื่อค้นหานักกีฬาหน้าใหม่ที่มีศักยภาพและพัฒนาต่อยอดสู่รั้วทีมชาติไทยในอนาคตพาณิชย์คาดนาครายงาน
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำ และคำว่าดนมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหยาว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
13: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
13: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
13: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: 12:45ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสต ั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021426887กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการพรุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์คัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัล 200,000 บาทพร้อมโลกเกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ2ได้รางวัลเงินเป็นเงิน 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง9ตุลาคมเทศบาลเมืองพังงารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2,569 ครั้งที่3ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีผู้ช่วยวิศวกรโยธาผู้ช่วยนายช่างโยธาผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาขนาดกลางและพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบารถรับจ้างพนักงานจ้างงานทั่วไปพนักงานดับเพลิงและคนงานรวม32อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาเลขที่332ถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่14-22กันยายนนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้จะรับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shoturl.asia สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์ 02660-2052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับประเทศไทยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในโลกมีการพยากรณ์ว่าตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง70ล้านล้านบาทภายในปี2575ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และศูนย์ข้อมูล Data Center การสื่อสารแบบ 5G และ 6G อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเซมิคอนดักเตอร์คืออะไรนั้นและประเทศไทยลงทุนกับอุตสาหกรรมนี้อย่างไรเชิญรับฟังครับเซมิคอนดักเตอร์คืออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่มีคุณสมบัติกึ่งนำไฟฟ้าเช่นซิลิคอนคาร์ไบด์แกลเลียมไนไตรด์โดยอุปกรณ์เหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมสมัยเช่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ทีวีและจอแสดงผลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรถยนต์ไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์และระบบเครือข่ายการสื่อสารทั้งหมดล้วนต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้ไปเป็นหัวใจใช้ขับเคลื่อนอุปกรณ์ประเทศชั้นนำของโลกจึงแข่งขันที่จะเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เพราะนั่นหมายถึงการได้ครอบครองส่วนแบ่งในตลาดสำคัญระดับโลกปัจจุบันนั้นประเทศไต้หวันสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมนีจีนล้วนเป็นผู้นำของตลาดแห่งนี้และหนึ่งในสถานที่ที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แข็งแกร่งที่สุดคือซิลิคอนวัลเลย์นั่นเองซึ่งซิลิคอนวัลเลย์นั้นก็เป็นที่กำเนิดเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนซึ่งเปลี่ยนโลกไปโดยสิ้นเชิงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แบ่งได้เป็น3ส่วนนั่นคือส่วนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในส่วนแรกกับส่วนที่2นั่นคือการผลิตชิปและอุปกรณ์รวมส่วนปลายน้ำคือการประกอบการบรรจุและทดสอบชิปประเทศไทยถือว่าเป็นผู้เล่นในส่วนของปลายน้ำทั้งยังเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่ของโลกโดยประเมินมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยภายในปี2565ไทยเรามีรายได้สูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวความตื่นตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังวัดได้จากตลาดหุ้นเทคโนโลยีที่มีเงินทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากชิปและ AI กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดเพราะมีถึง9บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ล้วนมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 500,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากโอกาสดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยมองเห็นช่องทางในการเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยก็ได้ตั้งเป้าหมายดึงดูดการลงทุนมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาทและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนเพื่อผลักดันเป้าหมายผลิตภัณฑ์ชิป Made in Thailand ให้เกิดขึ้นจริงภายในปี2593ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เติบโตและแข่งขันได้เพื่อเสริมศักยภาพให้ประเทศก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางผ่านการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยมีเซมิคอนดักเตอร์เป็นชิปตัวสำคัญจบบทความประจำวันเรื่องอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับประเทศไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
16: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
15: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
16: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้ง

0: โตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
1: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
0: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็ก
1: ๆครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบได้โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอาๆงั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข
6: ้สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำลำน้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่าตำบลนาแซงตำบลฝายนาแซงอำเภอหล่มเก่าตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมลำน้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.ในพื้นที่โดยด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยจึงปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการทันใจใสจริงนำรถผลิตน้ำดื่มกปภ.ใช้นาโนเทคโนโลยีผลิตน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่าน
1: นายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการทันใจใสกิ้งรถผลิตน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบสาธารณภัยของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เพื่อเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงน้ำสะอาดในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกปภ.เตรียมแผนบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านทางกปภ.ได้นำรถผลิตน้ำดื่มทันใจใส่กิ้งมาให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวสามารถผลิตน้ำดื่มได้สูงสุด500ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างรวดเร็วดลดานาเกลือวิทยุสวท.น่านรายงาน
0: ทหารพรานแม่ฟ้าหลวงสกัดการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาต้องสงสัยตรวจสอบยาไอซ์72กิโลกรัมเร่งติดตามคนขับมาดำเนินคดี
2: เจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณทางหลวงหมายเลข1089สายอำเภอแม่จันอำเภอแม่อายบริเวณบ้านห้วยมหินฝนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเข้ามายังฝั่งไทยเจ้าหน้าที่พบรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงรายขับลงมาจากพื้นที่ภูเขาจึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจแต่รถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงติดตามกระทั่งรถเสียหลักตกลงข้างทางโดยคนขับรถได้หลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวภายในรถพบกระสอบฟางจำนวน3กระสอบบรรจุไอซ์กระสอบละประมาณ24กิโลกรัมรวม72กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถและของกลางไว้ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่จันเพื่อดำเนินคดีและเร่งติดตามตัวผู้ขับขี่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวสินต์ คำพิระวงศ์สวท.เชียงรายรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
3: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
4: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
3: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
4: กล้ากลัวครับ
3: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
4: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
3: ดีๆยังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
6: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
7: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
6: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
8: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับ
9: พบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
10: สวัสดีค่ะ
9: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
10: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
9: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
10: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
9: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
10: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
5: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ
11: สี่ห้ามสองต้อง
12: นี่เธอหมดท่องอะไรอยู่
11: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
12: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
11: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงสูญเสีย
13: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องราวของนกตัวหนึ่งที่ได้ขนานนามว่าเป็นนกที่สร้างรังใหญ่ที่สุดในป่ารังของมันนั้นแข็งแรงทนทานต้านพายุได้ไม่ว่าจะแรงแค่ไหนหรือสภาพอากาศโหดร้ายเพียงใดและด้วยชื่อเสียงของมันนั้นเองที่ทำให้มันชะล่าใจจนปล่อยปะละเลยอะไรไปบางเรื่องเมื่อรู้ตัวอีกทีก็จวนเข้าเวลาหน้าสิวหน้าขวานไปซะแล้วล่ะค่ะเจ้านกตัวนี้จะเจอกับเรื่องราวแบบไหนกันนะไว้รับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคนเก่งที่ไม่ลงมือทำกันในนิทานเรื่องแรกของพี่แยมมี่กันเลยนะคะ นิทานในเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่าแม่และการปกป้องซึ่งเป็นเรื่องราวในวันที่สัตว์ป่าทั้งหลายพาลูกๆมาคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนของสัตว์ป่าผู้สง่างามมีทั้งบ้านของสิงโตและบ้านของนกกระเรียนและบ้านของลิงซึ่งมาช้าที่สุดแถมยังโดนสัตว์ตัวอื่นๆต่อว่าหาว่าเจ้าลิงน้อยนั้นไม่มีความงดงามพอที่จะเข้ารับการคัดเลือกนั่นเลยทำให้แม่ลิงต้องทำหน้าที่บางอย่างขึ้นมาไว้ไปติดตามเรื่องราวนี้กันได้ในนิทานเรื่องที่2ของพี่แอมมี่กันเลยนะคะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของม้าลายตัวหนึ่งที่หลงคิดว่าลวดลายของตัวเองนั้นช่างมีความโดดเด่นและก็งดงามเหนือลายของสัตว์ตัวอื่นจนสร้างความเบื่อหน่ายให้กับสัตว์ป่าทั้งป่าแต่วันหนึ่งค่ะเจ้าม้าลายได้ถูกพาไปดูอะไรบางอย่างที่ทำให้ความมั่นใจของมันต้องพังคลื่นเจ้าม้าลายจะไปเจอเข้ากับอะไรล่ะคะเนี่ยมาได้รับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเปิดโลกในนิทานเรื่องที่3ของพี่ยามี่กันเลยนะคะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ลุงทองดีซื้อเสื้อใหม่มาให้เจ้าจ้อยแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจ้อยจะไม่พอใจกับสีเสื้อที่ฉูดฉาดนักทั้งสองลุงหลานจึงมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับความเหมาะสมว่าแต่คำว่าฉูดฉาดจะมีความหมายว่าอะไรกันนะไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พี่ยามี่ได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอัลกันแล้วหรือยังคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคนเก่งที่ไม่ลงมือทำไปรับ

0: นกน้ำฝนเป็นนกที่ใครๆในป่าแถวนี้ต่างก็รู้ดีว่ามีความสามารถในการสร้างรังที่สวยงามและคงทนเพราะว่ารังนกของน้ำฝนนั้นไม่ว่าจะเจอลมพายุแรงแค่ไหนหรือฝนตกกระหน่ำแค่ไหนก็ไม่เคยพังเสียหายเหมือนรังนกอื่นๆฤดูฝนปีนี้ใกล้จะมาถึงแล้วนกทุกตัวในป่าจึงเร่งกันหาวัสดุกิ่งไม้มาสร้างรังของตนให้แข็งแรงที่สุดเพื่อที่จะได้มีที่กำบังที่แข็งแรงและทนต่อแรงพายุที่จะพัดกระหน่ำในฤดูนี้มีเพียงนกน้ำฝนเท่านั้นที่ยังเอาแต่เที่ยวเล่นบินไปเที่ยวตรงนู้นทีตรงนี้ทีไม่ยอมเริ่มหาวัสดุมาสร้างรังสักที
1: นกน้ำฝนทำไมเธอยังไม่สร้างรังอีกล่ะอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยก็จะเข้าหน้าฝนอยู่แล้วนะ
0: เพื่อนนกตัวหนึ่งได้ถามขึ้นด้วยความเป็นห่วง
1: เอาหน้าของอย่างนี้สำหรับฉันน่ะมันกลิ้งกล้วยอยู่แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยเริ่มทำก็ได้
0: เมื่อถึงวันรุ่งขึ้นนกน้ำฝนก็ยังไม่ยอมสร้างรังอีกเธอได้เอาเวลานั้นไปเที่ยวเล่นที่ลำธารจนตอนเย็นก็กลับมานอนพอเพื่อนๆถามถึงเธอก็ให้คำตอบเหมือนเดิมว่าพรุ่งนี้เธอจะเริ่มทำงานนกน้ำฝนนั้นเอาแต่ผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเพื่อนๆของเธอต่างสร้างรังของตนนั้นเสร็จหมดแล้วแต่นกน้ำฝนก็ยังไม่ได้เริ่มทำรังของตนเลยในที่สุดหน้าฝนก็ได้มาถึงนกทุกตัวต่างมีรังที่แข็งแรงเอาไว้สำหรับป้องกันพายุส่วนนกน้ำฝนนั้นเพิ่งจะเริ่มสร้างรังของตนเองท่ามกลางแรงลมและสายฝนนั่นเองเมื่อนกน้ำฝนเริ่มเอาไม้มาสร้างรังของตนก็ได้ถูกลมพัดปลิวหายไปในท้องฟ้าครั้นพอได้ขึ้นรังใหม่ฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างแรงจนรังนั้นแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเป็นแบบนี้หลายต่อหลายครั้งทำให้จนแล้วจนรอดนกน้ำฝนนั้นก็ไม่สามารถประกอบรังของตนเองได้ฤดูฝนในครั้งนี้นกน้ำฝนนั้นก็เลยต้องทนหนาวตากฝนไม่มีรังอุ่นๆให้ได้พักพิงเหมือนทุกๆปีนิทานเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อมีสิ่งที่ต้องทำควรรีบทำให้เสร็จอย่าผลัดวันประกันพรุ่งหรือว่าหาข้ออ้าง

แม้ว่านกตัวนี้จะมีฝีมือที่เก่งกาจจนเป็นที่ยอมรับของบรรดาสัตว์ตัวอื่นในป่าถึงแม้ว่านกตัวนี้จะมีฝีมือที่เก่งกาจจนเป็นที่ยอมรับของบรรดาสัตว์ตัวอื่นในป่าขนาดไหนแต่การที่มันไม่ลงมือสร้างรังและเอาแต่เที่ยวบินรับคำชมนั้นก็ทำให้มันต้องเดือดร้อนในเวลาที่พายุมาเยือนจริงๆเฮ้ยไม่น่าเลยนะคะเจ้านกก็เลยกลายเป็นนกที่เก่งกาจแต่ไร้รังอาศัยเพราะว่าไม่ได้ลงมือทำมันขึ้นมาแต่ต้องนอนหนาวตากฝนในขณะที่นกตัวอื่นนั้นทำรังกันไปหมดแล้วแต่ถ้าหากพยายามสักหน่อยก็จะทำให้มันมีรังหลบภัยได้จะเห็นได้เลยนะคะว่าการลงมือทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดนั่นเองไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนของสัตว์ผู้สง่างามที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในครั้งนี้มีลูกของสิงโตลูกนกกระเรียนและลูกของลิงส่งเข้าประกวดด้วยค่ะแต่เหมือนว่าลูกลิงนั้นจะมีอุปสรรคเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากมีคำพูดบางอย่างที่ไม่ดีมากวนใจเฮ้ยไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าแม่และการปกป้อง

0: ในการประชันความงามของลูกสัตว์ที่เทพเจ้าได้จัดขึ้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างนำลูกของตัวเองเข้าประกวดกันอย่างมากมาย
1: ดูลูกข้าสิช่างสวยงามอะไรขนาดนี้เนี่ยสมบูรณ์การเป็นลูกของเจ้าป่าจริง
0: ๆสิงโตได้กล่าวชมลูกของตนในขณะที่นกกระเรียนได้นำลูกของตนมาอวดเพื่อนๆเช่นกัน
1: แน่ลูกของข้าเนี่ยดีกว่าเห็นมาช่างอ่อนช้อยงดงามสง่างามเหมาะกับการได้รับตำแหน่งสัตว์ที่สวยงามที่สุดเลยล่ะ
0: นกกระเรียนได้โอ้อวดลูกของตนในขณะที่สัตว์ทั้งหลายต่างอวดลูกของตนอยู่นั้นแม่ลิงได้เข้ามาในงานและนำลูกของตนมาร่วมประกวดด้วยเมื่อสัตว์ทั้งหลายในงานเห็นลูกลิงก็ต่างพากันหัวเราะด้วยความขบขันและต่างวิพากษ์วิจารณ์ใบหน้าอันยับยุ่ยี่และจมูกที่บานราบของลูกลิงอย่างสนุกปาก
1: อย่างไรก็ตามแม้ว่าลูกของข้าจะไม่ได้เป็นสัตว์ที่งดงามที่สุดในงานนี้แต่ลูกของข้างามที่สุดในสายตาของข้าเสมอเพราะฉะนั้นหยุดต่อว่าลูกของฉันได้แล้ว
0: แม่ลิงได้กล่าวอย่างเยือกเย็นพลางกับก้มหน้าและดูใบหน้าของลูกตนด้วยความรัก
2: ดูลูกของแม่สิวันนี้เนี่ยเจ้าสวยแล้วก็สง่างามมากเลยนะ
3: ย่าแม่

แม้ว่าลิงจะเป็นสัตว์ที่มีอำนาจน้อยแต่พอถึงเวลาที่จะต้องออกมาปกป้องลูกตัวเองนั้นก็สามารถแข็งกร้าวจนทำให้สัตว์อย่างสิงโตหงอยไปเลยทีเดียวค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าความห่วงใยของแม่ยิ่งใหญ่เสมอเมื่อใดก็ตามที่ลูกถูกคุกคามสัญชาตญาณของความเป็นแม่ก็พร้อมที่จะปกป้องลูกเสมอนั่นเลยทำให้สัตว์จอมบูลลี่อย่างสิงโตและนกกระเรียนต้องเงียบเข้าไว้และไม่กล้าพูดจาดูถูกลูกลิงอีกเลยมันยังไงล่ะคะให้รู้สบ้างการที่เที่ยวได้พูดวิชาคนอื่นไปเรื่อยเนี่ยต้องเจอแบบนี้แหละค่ะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3ของพี่ยามีกันต่อเลยนะนิทานเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของม้าลายที่หลงตัวเองที่กำลังจะถูกพาไปเปิดหูเปิดตามองโลกกว้างเพื่อที่จะทำให้ความลุ่มหลงในตัวเองนั้นลดน้อยลงบ้างแต่ก็น่าสงสัยเหลือเกินนะคะว่าสิ่งที่เจ้าม้าลายเห็นนั้นจะเป็นอะไรไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเปิดโลก

0: ในป่าลึกแห่งหนึ่งได้มีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายหนึ่งในนั้นคือม้าลายพี่แสนจะมั่นใจและภูมิใจในลวดลายที่โดดเด่นกว่าสัตว์อื่นของมันเขามักจะพูดจาข่มสัตว์ตัวโน้นทีตัวนี้ทีว่าเขานั้นมีขนที่สวยงามเพียงใดหมาป่าที่มีขนเทาทั้งตัวอาจไม่สู้เขาได้นกอาจจะมีสีสันที่สวยงามก็จริงแต่ก็ไม่มีนกตัวไหนในป่าที่มีลวดลายเหมือนเขาเลยสักตัวแต่ถึงม้าลายจะมีขนที่สวยงามก็จริงแต่เขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโอ้อวดตัวเองและก็พูดทับถมสัตว์ตัวอื่น
1: ขนของฉันน่ะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนกับขนสีพื้นๆของพวกเธอหรอกฉันน่ะสามารถที่จะโดดเด่นที่สุดในฝูงแล้วก็เป็นที่สะดุดสายตาของคนที่มองเข้ามาฉันเนี่ยดูดีที่สุดไปเลยใช่ไหมล่ะ
0: ม้าลายมักจะพูดทำนองนี้ซ้ำไปซ้ำมาไม่ว่าใครจะพูดเรื่องอะไรไม่นานม้าลายก็จะวกกลับมาเรื่องเดิมในเรื่องของความงามในขนของตัวเองความหลงตัวเองของม้าลายสร้างความอึดอัดใจกับสัตว์ป่าแห่งนี้มากถึงพวกเขาจะไม่ยอมฟังสิ่งที่ม้าลายเล่าแต่เพราะไม่อยากพูดทำร้ายจิตใจม้าลายพวกเขาจึงได้ปล่อยให้ม้าลายนั้นพูดอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีใครทักท้วงวันหนึ่งสัตว์ในป่าจึงได้ไปเชิญแกะดำผู้ที่แสนรอบรู้มาให้ช่วยสั่งสอนนิสัยหลงตัวเองของม้าลายโดยพวกเขาได้ขอร้องเอาไว้ว่าอยากให้วิธีของแกะดำนั้นไม่ร้ายกาจนักเพราะถึงม้าลายจะหลงตัวเองแต่เขาก็ไม่มีนิสัยที่น่า

0: และตัวของแกะดำนั้นมีแต่ทุ่งหญ้าโล่งเตี้ยนขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินไปคุยไปนั้นเมื่อมองไปไกลๆสายตาทั้งคู่ก็ได้พบกับฝูงม้าที่กำลังวิ่งมาทางเขาม้าทุกตัวในฝูงต่างมีลวดลายเหมือนกับเขาเลยลวดลายขาวสลับดำนั่นเอง
1: มีวันนึงฉันมาวิ่งเล่นแถวนี้ก็ได้เจอกับฝูงม้าลายที่มีลวดลายเหมือนกับนายเต็มไปหมดฉันก็เลยคิดว่าต้องพานายมาเจอพวกเขาให้ได้เลยละนายจะได้มีเพื่อนพูดคุยเรื่องความงดงามของขนนายยังไงล่ะ
0: แกะดำได้พูดประโยคที่เขาเตรียมไว้ตั้งแต่แรกหลังจากที่รู้ความจริงว่าตนเองไม่ใช่เจ้าของลวดลายที่สวยงามนี้เพียงแค่ตัวเดียวความหลงตัวเองที่เคยมีมาของม้าลายก็ได้พังทลายลงความรู้สึกอับอายนั้นมากขึ้นที่รู้ว่าตนเองนั้นไม่ได้วิเศษอะไรมากมายอย่างที่เขาเข้าใจม้าลายได้ขอร้องแกะดำไม่ให้เขานั้นนำเรื่องนี้ไปเล่าให้สัตว์ตัวอื่นในป่าได้ฟังแกะดำรับปากแต่เขาขอแลกกับการที่ม้าลายจะไม่พูดโอ้อวดแล้วก็เบ่งใครในเรื่องของขนตนอีกเลยม้าลายยินยอมรับข้อตกลงเพราะเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองนั้นพิเศษกว่าใครอีกแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสัตว์ทุกตัวต่างก็มีความสุขมากขึ้นเพราะเขาไม่ต้องฟังคำโอ้อวดจากปากของม้าลายอีกต่อไป

้คนที่หลงตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ยังไม่เคยเห็นโลกกว้างอาศัยอยู่แค่เพียงโลกเล็กๆของตัวเองจนไม่รู้เลยนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองมีนั้นในบางทีก็อาจจะเป็นแค่เรื่องปกติธรรมดาทั่วไปเหมือนอย่างเจ้าม้าลายที่เคยคิดว่าลายของตัวเองนั้นพิเศษที่สุดแต่พอไปเห็นฝูงม้าลายตัวอื่นๆเข้าก็จึงได้รู้ว่ามันนั้นไม่ได้โดดเด่นไปกว่าใครเลยเพียงแต่ที่ผ่านมามันไม่เคยออกมาดูโลกกว้างเท่านั้นเองหวังว่าหลังจากนี้เจ้าม้าลายของเราจะไม่พูดจาโอ้อวดจนเพื่อนๆไม่ชอบอีกนะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยในวันนี้เจ้าจ้อยของเราใส่ชุดที่ลุงทองดีซื้อมาให้แล้วก็ทำหน้าหงิกงอเพราะว่าไม่พอใจกับสีเสื้อที่ลุงทองดีซื้อมาให้นั่นเองไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าฉูดฉาดพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: วันนี้ลุงทองดีซื้อเสื้อผ้ามาให้เจ้าจ้อยเนื่องในโอกาสที่มีงานบุญใหญ่แล้วบอกให้เจ้าจ้อยลองเปลี่ยนดูเพื่อที่จะได้ใส่ไปวัดด้วยกันในวันถัดไปซึ่งเจ้าจ้อยเองก็รู้สึกแปลกๆกับเสื้อผ้าที่ลุงทองดีซื้อให้ทั้งสองจึงนั่งถกเถียงกันเกี่ยวกับชุดใหม่นี้
1: อ้าวออกมาได้แล้วเจ้าจ้อยเองเข้าไปในห้องน้ำตั้งนานแล้วนะ
2: ออกก็ออก
1: นั่นแน่เป็นยังไงล่ะหลังจากที่ได้ลองใส่ชุดใหม่ที่ข้าซื้อให้แล้วเนี่ยชอบใช่ไหมล่ะ
2: ลุงดูหน้าจ้อยแล้วลุงยังต้องถามอีกเหรอ
1: ก็หน้าของเองมันดูมุ่ยมุ่ยอ่ะใครจะไปรู้ล่ะฮะเองอาจจะชอบมากซะจนแสดงสีหน้าไม่ถูกก็ได
2: ้ โอ้ลุงจ้อยใส่เสื้อผ้ามาตั้งเยอะแยะแต่จ้อยบอกได้เลยว่าจ้อยไม่ชอบชุดที่ลุงทองดีซื้อมา
1: เอ้าทำไมกันเล่านี่ข้าอุตส่าห์ไปเดินเลือกซื้อมาเซอร์ไพรส์เองเลยนะเนี่ย
2: ถ้าจะซื้อของแบบนี้ลุงก็ต้องชวนจ้อยไปเลือกสิไม่ใช่ตัดสินใจเองแบบนี้
1: อ้าวเจ้านี่ข้าซื้อให้ฟรีๆแล้วยังจะมาบ่นอีก

0: ช่วยที่ส่งเสื้อมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย
1: ไหนมันไม่ดียังไงฮะเอ็งบอกข้ามาสิน
0: ี่ลงดูผ้าเป็นผ้าไหมทออะไรก็ไม่รู้ลวดลายกระตุ้งก็ไม่มีแถมยังมีดอกอีกอะดอกอะไรก็ไม่รู้
1: อ้าวก็เอ็งชอบบอกว่าเอ็งโตแล้วข้าก็เลยซื้อเสื้อผ้าแบบคนโตๆให้เอ็งใส่แบบนี้ข้าผิดตรงไหนฮะ
0: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าโตแล้วลุงมันเข้าขั้นแก่ตั้งหาก
1: นี่นี่นี่มันจะผ้าแบบไหนหรือมีลายเองก็ใส่ไปเถิดหน้าไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลย
0: มีอันหนึ่งที่เจ้ายังไม่ได้พูดถึงลุงดูสีของชุดที่ลุงซื้อมาสิเนี่ย
1: เออข้าน่ะดูแล้วดูมาตั้งหลายรอบแล้วด้วยแล้วก็เพราะดูมานี่แหละข้าถึงซื้อมาให้เองใส่นะ
0: โอ้ยลุงทำไมลุงถึงเลือกเสื้อผ้าที่มีสีแดงฉงฉางแบบนี้เล่า
1: เดี๋ยวเมื่อกี้เองพูดว่าอะไรนะ
0: ก็สีแดงชงฉางไงชงฉางนี่หมายถึงสีแปร๊ดแปร๊ดอะลุงดูสิเสื้อสีแดงแปร๊ดขนาดเนี้ยถ้าเดินเข้าไปในงานคงแสบตาคนในงานแย่เลย
1: ถ้าจะพูดให้ถูกแล้วมีความหมายว่าสีสดจัดจ้านบาดตาเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าฉูดฉาดสิน
0: ั่นแหละมันก็มีความหมายคล้ายๆกันนั่นแหละจ้ะว่าแต่ลุงอยากเปลี่ยนเรื่องจ้อยกำลังพูดถึงชุดที่ไม่เหมาะกับจ้อยอยู่นะ
1: มันจะไม่เหมาะได้ยังไงฮะเจ้าจ้อยสีฉูดฉาดสิดีดึงดูดความสนใจคนอื่นเขาได้คนอื่นเขาจะได้มองเองยังไงล่ะไม่ชอบเหรอ
0: โอ้ก็ไม่ชอบมันสิลุงเดินเดินไปเนี่ยมีแต่คนมองมันไม่แท้เลยนะ
1: เฮ้ยเรื่องมากจริงๆเองเนี่ยรู้งี้ข้าไม่ซื้อให้ซะก็ดีหรอก
0: ไม่ได้ลุงใช้คำผิดแล้ว
1: มันผิดยังไงฮะข้าซื้อมาให้แล้วก็มาบ่นทั้งที่ข้าเนี่ยหวังดีแท้
0: ถ้าจะพูดให้ถูกลุงก็ต้องบอกว่ารู้งี้พาจ้อยไปซื้อซะดีกว่าไม่ใช่มาเดาเองแบบนี้
1: อ้าวก็ถ้าแล้วทำแบบนั้นเขาจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมเล่า
0: เฮ้ยไม่ต้องมาทำเสียงน้อยใจเลยลุง
1: ไม่รู้ละข้าก็ทำหน้าที่ของข้าด้วยการซื้อชุดที่ข้าคิดว่าดีแล้วนี่ถ้าหากว่าเองจะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรหรอก
0: นั่นมาพูดให้จ้อยรู้สึกผิดอีกลุงอ่ะ
1: เองไม่ผิดหรอกเจ้าจ้อยข้าผิดเองที่ข้าอยากให้เองเป็นที่สนใจของคนอื่น
0: โอ้พอเลยลุงไม่ต้องพูดแล้วจ้อยใส่ก็ได
1: ้เฮ้ยเองพูดแล้วนะเจ้าจ้อยเอาล่ะถ้างั้นพรุ่งนี้เองใส่ชุดนี้ไปวัดกับข้าด้วยล่ะ
0: ทำไมรู้สึกเหมือนโดนหลอกให้รู้สึกผิดแล้วก็โดนขืนใจใส่ชุดประหลาดเนี่ย
1: เองคิดมากนะเจ้าจ้อยเอาล่ะแยกย้ายกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราไปวัดกันนะ

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยสำหรับนิทาน2เรื่องที่พี่ยามีได้เตรียมมาในวันนี้เป็นเรื่องราวของการใช้ไหวพริบค่ะแต่จะเป็นการใช้ไหวพริบไปในทางไหนกันบ้างต้องไปรอรับฟังพร้อมกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของเจ้ากระจงจอมเจ้าเล่ที่หาวิธีเอาตัวเองรอดด้วยไหวพริบอันชาญฉลาดที่ทำให้มันนั้นอยู่เหนือกว่าใครวันหนึ่งค่ะเจ้ากระจงได้เผลอตกลงไปในหลุมมันจึงพยายามร้องเรียกและตะโกนให้คนช่วยโดยที่มันหลอกว่าฟ้านั้นจะถล่มลงมาแล้วก็ขอให้คนอื่นลงมาหลบอยู่ในหลุมด้วยกันซึ่งก็มีคนเชื่อซะด้วยนะสิคะนั่นจึงทำให้เจ้ากระจงเอาตัวรอดออกมาได้แต่ก็เหมือนกับว่าเรื่องราวนี้จะไม่ได้จบลงแค่นั้นค่ะเพราะเจ้ากระจงได้ใช้อุบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำไปซ้ำมาจนใครต่อใครต่างก็เอือมระอากันเลยทีเดียวไปรับฟังเรื่องราวนี้กันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากระจงปิ้นปล้อนนิทานในเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่าพิพากษาลูกหนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ยืมเงินเอาไว้แล้วไม่ยอมคืนค่ะโดยออกอุบายว่าจะคืนเงินก็ต่อเมื่อถึง2เดือนแล้วซึ่งคำว่าเดือนในที่นี้ก็คือดวงจันทร์เมื่อมี2ดวงจันทร์เมื่อไหร่จะคืนเงินให้นั่นจึงทำให้เจ้าหนี้ต้องพาชายเจ้าเล่คนนี้ไปขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อที่จะหาทางออกและยุติปัญหาอันปวดหัวนี้เฮ้ยทำไมคนเจ้าเล่เนี่ยถึงได้ดูเอาตัวรอดไปได้ทุกทีเลยล่ะคะความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่แอมมี่เองฟังแล้วอยากจะจัดการเองเลยล่ะค่ะแต่คงต้องไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะและนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะลุงทองดีเดินมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าจอยแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือลุงทองดีจึงขู่ว่าจะแฉเจ้าจอยแต่เจ้าจ้อยเองก็ไม่น้อยหน้าค่ะเพราะว่าจะแฉลุงทองดีกลับเหมือนกันแต่ว่าคำว่าแฉที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วเนี่ยแล้วน้องพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากระจงปลิ้นปล้อนไปรับฟังกัน

0: กระจงตัวหนึ่งได้เดินเข้าไปในป่าแล้วตกลงไปในบ่อไม่สามารถจะขึ้นมาได้มันจึงได้อดทนรอจนกว่าจะมีใครนั้นเดินผ่านมาในขณะนั้นเองมีหมูตัวหนึ่งเดินผ่านเข้ามาทางปากบ่อกระจงจึงได้ร้องเรียกหมูได้มองลงไปในบ่อและถามกระจงว่าลงไปทำอะไรอยู่ที่นั่นท่านไม่รู้หรือว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นฟ้ากำลังจะถล่มลงมาใครๆก็ต้องถูกฟ้าทับแล้วก็เสียชีวิตอ่ะเขาก็ต่างพากันหลบอยู่ในบ่อกันทั้งนั้นน่ะถ้าท่านนะอยากจะเอาชีวิตรอดก็กระโดดลงมาอยู่ในบ่อด้วยกันจะดีกว่ากระจงเจ้าเล่ห์เดี๋ยวร้องบอกหมูได้หลงเชื่อจึงได้กระโดดลงไปในบ่อน้ำด้วยกระจงจึงได้กระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนหลังของหมูแต่ก็ไม่สูงพอที่จะกระโดดออกจากบ่อได
1: ้ฮะเฮ้ยไม่ได้แฮะ
0: ต่อมามีกวางตัวหนึ่งได้เดินผ่านมาเมื่อได้เห็นสัตว์ทั้งสองอยู่ในบ่อจึงนึกสงสัยจึงได้ถามว่า
2: เนี่ยพวกเจ้าลงไปทำอะไรกันข้างล่างนั่นน่ะฮะ
0: กระจงจึงได้ตอบไปว่าฟ้าจะถล่มนะใครๆเขาก็พากันมาหลบอยู่ในรูในบ่อกันทั้งนั้นน่ะกระโดดลงมาอยู่ด้วยกันเถอะท่านถ้าท่านอยากจะรอดชีวิตอ่ะท่านก็กระโดดลงมาลงมาแล้วแล้วกวางได้กระโดดลงไปในบ่อกระจงจึงอยากให้กวางนั้นยืนบนหลังของหมูส่วนตัวของตัวเองนั้นได้ไปยืนอยู่บนหลังของกวางแล้วกระโดดขึ้นไปจากบ่อและวิ่งหนีไปปล่อยให้กวางและหมูอยู่ในบ่อนั้นต่อไปกวางและหมูได้โกรธมากที่เสียรู้สัตว์ตัวเล็กๆอย่างเจ้ากระจงทั้งสองจึงได้ช่วยกันคุ้ยดินข้างบ่อจนดินนั้นพังทลายลงมาจนสามารถตะเกียกตะกายขึ้นมาจากบ่อได้ทั้งสองได้ออกตามหาเจ้ากระจงเจ้าเล่ห์จนมาพบเขาเมื่อกระจงได้แลเห็นกวางและหมูตามมาเช่นนั้นก็ได้ไต่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ที่กิ่งไม้ต้นนั้นมีรังผึ้งขนาดใหญ่อยู่รังหนึ่ง
3: ลงมาลงมาเสือเด็ดเจ้ากระจงตัวดีฮึแกกล้าหลอกพวกเราอย่างนั้นเหรอฉะนั้นอ่ะข้าจะฆ่าแกเสียลงมา
1: หลอกท่านเหรอฉันไปทำอะไรอ่ะทำไมฉันถึงได้รับโทษเช่นนั้นเล่าโอ้ยรุนแรงไปหรือเปล่าว่ะท่านถึงกับข้ากับแกงฉันเลยเหรอ
3: ก็แกหลอกเราอ่ะบอกว่าฟ้าจะถล่มหลอกให้เราลงไปอยู่ในนั้นมาอย่างนั้นอ่ะเราก็จะตายเพราะแกหลอกเราไงพวกเราถึงลงไปอยู่ในบ่อนั่นแทนเจ้าอ่ะ
1: โอ้ถูกแล้วล่ะที่ฉันพูดเช่นนั้นก็เป็นความจริงนะแต่ฉันก็ได้ชักชวนให้ราชาเลื่อนความหายนะให้พ้นออกไปแล้วนะทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นความดีความชอบของฉันสิไม่ใช่มาตามฆ่าฉันแบบนี
3: ้แกไม่ต้องพยายามหาเรื่องโกหกต่อไปอีกเลยลงมาเสียดีๆเราอยากได้เลือดของแก
1: จ้างให้ตายฉันก็ไม่ลงไปหรอกเพราะว่าราชาน่ะสั่งให้ฉันน่ะมาเฝ้าของของพระองค์เอาไว้อ่ะนู่นไง
0: กระจงได้ชี้ไปที่รังผึ้ง
4: นั่นน่ะหรือของพระราชาข้าอยากจะตีมันบ้างจังข้าอยากจะรู้นะว่าเสียงของมันจะเป็นยังไง
1: นะท่านจะตีก็ได้นะแต่ขอให้ฉันน่ะลงไปจากต้นไม้แล้วก็ไปอยู่ไกลๆเสียก่อนนะค่อยตีเพราะว่าเสียงของมันน่ะดังมากมันจะทำให้หูของฉันน่ะตึงไปด้วยเฮ้ยฉันน่ะฟังเสียงดังๆไม่ค่อยได้อ่ะ
0: กระจงได้พูดแล้วก็กระโดดลงมาจากต้นไม้วิ่งหนีไปเจ้ากวางนั้นได้จัดแจงหาไม้ยาวๆอันนึงแล้วตีไปที่รังของผึ้งพวกผึ้งเมื่อถูกรังแกะเช่นนั้นก็โกรธจึงได้กลูเข้ามาต่อยเจ้ากวางจนเสียชีวิตหมูเห็นเช่นนั้นจึงได้ออกติดตามกระจงต่อไปใจได้คิดแค้นแทนกวางที่เสียชีวิตในที่สุดหมูจึงได้ตามไปพบกระจงที่อยู่บนต้นไม้และต้นไม้ต้นนั้นมีงูหลามขดอยู่รอบต้น
3: ลงมาดิเจ้าลงมาเดี๋ยวนี้นะฉันจะฆ่าแก
0: เจ้าหมูได้ร้องบอกกระจง
1: เอ้ยวันนี้ลงไปไม่ได้หรอกฉันต้องอยู่บนนี้เพื่อเข้าเฝ้าเข็มขัดของราชาขึ้นดูนั่นสิเข็มขัดของราชาใช่ไหม
0: กระจงได้พูดพลางชี้ไปที่งูหลาม
1: งามไหมล่ะฉันน่ะไม่เคยเห็นเข็มขัดที่งดงามแบบนี้มาก่อนเลยเน
3: า
1: ะ
3: โอ้งามงามจริงๆอ่ะทำอย่างไรฉันจึงจะได้เอามาฆ่าฉันสักวันนึงอ่ะ
0: เจ้าหมูได้พูดขึ้นอยากฆ่าก็ไม่อยากอะไรอ่ะนะแต่ต้องระวังหน่อยอย่าทำให้เสียก็แล้วกันล่ะกระจงได้พูดขึ้นเจ้าหมูโง่ตัวนั้นได้เข้าไปหางูหลามฝ่ายงูหลามเมื่อได้เห็นหมูเข้ามาใกล้ก็ได้ตวัดแล้วก็ลัดเสียจนขาดใจแล้วได้กืนกินหมูเป็นอาหารไปอย่างสุขสบายส่วนกระจงเจ้าเล่ห์ก็ได้หนีไปและไม่มีศัตรูคอยรบกวนอีกเลย

ความฉลาดและมีไหวพริบจะเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ไม่ดีอย่างเช่นการโกหกหลอกลวงและการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแบบเจ้ากระจงตัวนี้ก็อาจจะทำให้ใครต่อใครไม่ชอบเอาได้นะคะดูสิคะอย่างเจ้ากระจงความได้เปรียบทางไหวพริบในการหลอกล่อแล้วก็ต้มตุ๋นชาวบ้านไปเรื่อยเพียงเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้รับความสะดวกสบายดีนะคะที่อยู่ในโลกแห่งนิทานถ้าทำแบบนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วล่ะก็คงต้องอยู่อย่างยากลำบากแน่ๆเพราะว่าไม่มีใครคบแล้วก็ต้องโดนดำเนินคดีต้มตุ๋นและหลอกลวงบ้างแหละค่ะเฮ้ยไม่ไหวจริงๆเลยนะคะสงสัยต้องปล่อยให้ธรรมชาติสั่งสอนแล้วล่ะเจ้ากระจงปลิ้นปล้อนเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยกับเรื่องราวของชายเจ้าเล่ห์อีกคนที่ยืมเงินไปแล้วก็ไม่ยอมคืนค่ะแต่ก็อย่าหวังนะคะว่าความเจ้าเล่ห์เนี่ยจะเอาตัวรอดไปได้ตลอดเพราะว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าชายเจ้าเล่ห์ต้องไปเจอคนที่มีไหวพริบเหนือกว่าแน่ๆแต่จะเจอในรูปแบบไหนกันนั้นต้องไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าพิพากษาลูกหนี้ไปรับฟ

0: ายสองคนทะเลาะกันเรื่องหนี้สินคือคนหนึ่งได้ขอยืมเงินของอีกคนหนึ่งไปลูกหนี้ได้สัญญาว่าจะใช้เงินคืนให้ในกำหนด2เดือนในความหมายของมลายูนั้นคำว่าดวงจันทร์และเดือนเป็นคำเดียวกันก็เหมือนกับคำไทยที่เรียกดวงจันทร์ว่าดวงเดือนหรือเดือนและกำหนดรอบ30วัน31วันนั้นก็เรียกว่าเดือนอีกด้วยเลยทำให้ชายผู้นั้นงงเข้าไปใหญ่ครั้นเมื่อถึงกำหนด2เดือนตามที่สัญญาเอาไว้เจ้าหนี้ก็ได้ไปทวงหนี้ตามปกติลูกหนี้ก็เลยชี้ไปบนท้องฟ้าพลางตอบห้วนๆว่าน
1: ี่มันเดือนเดียวเท่านั้นเอง
0: เจ้าหนี้จึงได้ตอบออกไปว่าน
1: ี่มัน2เดือนแล้วตั้งแต่ฉันให้ท่านยืมเงินไปน่ะและท่านก็สัญญาว่าจะจ่ายเมื่อมันครบ2เดือนนี่ก็ครบแล้วยังไงล่ะแต่ว่านั่นมันก็เพิ่งมีแค่เดือนเดียวนี่นะ
0: ลูกหนี้ได้เถียงเมื่อโตเถียงไม่เป็นที่ตกลงกันได้เจ้าหนี้ต้องจำเป็นจากไปและคอยให้ครบกำหนดอีกครั้งเมื่อเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วเจ้าหนี้ก็ทวงเงินของเขาอีกแต่ลูกหนี้ก็คงยืนกรานว่า
1: เดียวนี่มันเพิ่งเดือนเดียวเท่านั้น
0: เจ้าหนี้ชักโมโห
1: ก็ท่านพูดว่าเมื่อเดือนที่แล้วก็เดือนเดียวเดือนนี้ก็ยังจะมาเดือนเดียวอีกนี่ฉันรอมานานแล้วนะเลยมาตั้ง1เดือนแล้วจะว่ายังไงเนี่ยฮะมันเกินสัญญาแล้วนะเนี่ยเดือนเดียวเท่านั้นดูยังไงก็แค่เดือนเดียวมี2เดือนเมื่อไหร่ฉันจะใช้ให้ท่านก็แล้วกัน
0: ลูกหนี้ได้ตอบทั้งสองได้ทะเลาะโต้เถียงกันเมื่อไม่มีทางตกลงกันได้ทั้งสองก็ไปที่ตุลาการให้ตัดสินตุลาการได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ตรึกตรองแก้ปัญหาพอพระอาทิตย์ตกดินตุลาการก็ได้พาโจทก์จำเลยไปยังแม่น้ำสายหนึ่งในคืนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆพระจันทร์นั้นเต็มดวงเมื่อมองลงไปในแม่น้ำจะแลเห็นเงาของดวงจันทร์นั้นชัดเจนมาก
1: เจ้าเห็นนั่นไหมนั่นอะไรหรือ
0: ตุลาการได้หันมาถามลูกหนี้ซึ่งเป็นจำเลยพลางชี้มือไปที่เงาของดวงจันทร์ในแม่น้ำ
1: ก็เดือนยังไงล่ะ
0: ลูกหนี้ได้ตอบ
1: แล้วนั่นอะไรล่ะ
0: ตุลาการได้ชี้ไปที่ดวงจันทร์บนท้องฟ้า
1: ก็เดือนอีกนะสิ
0: ลูกหนี้ก็ได้ตอบ
1: ถ้าอย่างนั้นก็เป็น2เดือนแล้วสินะ
0: ตุลาการได้พูดขึ้น
1: เอาล่ะ2เดือนก็ครบกำหนดที่จะต้องชำระหนี้ตามสัญญาแล้วเจ้าก็จงจ่ายเขาไปซะ
0: ลูกหนี้ได้นิ่งเงียบเขาใช้เล่ห์เพทุบายหลอกลวงเจ้าหนี้แต่แล้วในที่สุดกลอุบายอันนั้นก็กลับมาใช้กับเขาเข้าเองเขาไม่รู้ว่าจะหาหนทางบ่ายเบี่ยงอย่างไรต่อไปได้พูดไม่ออกและจำเป็นต้องชำระหนี้ทั้งหมดไปอยู่

คล้ายๆคนที่นิสัยไม่ดีแล้วก็ปลิ้นปล้อนชอบใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดและรัดเอาเปรียบผู้อื่นแบบนี้นี่แหละต้องเจอซะบ้างไม่งั้นจะเป็นการปล่อยให้ได้ใจแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นไปเรื่อยๆต้องขอขอบคุณผู้พิพากษานะคะที่ใช้ไหวพริบที่เหนือกว่าในการตัดสินจนจบคดีที่น่าปวดหัวนี้ลงได้ส่งผลให้เจ้าหนี้ได้รับเงินคืนสักทีหลังจากที่นอนไม่หลับเพราะว่ารู้สึกโดนโกงมาหลายเดือนและชายเจ้าเล่ห์ก็ได้รับบทเรียนที่สาสมเฮ้ยสุดท้ายแล้วในนิทานเรื่องนี้ก็ยังมีความยุติธรรมปรากฏให้เห็นนะคะได้ฟังแบบนี้ก็โล่งใจเอาละค่ะเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันลุงทองดีนะคะถกเถียงไปมากับเจ้าจ้อยพร้อมขู่ว่าจะนำความลับของเจ้าจ้อยนั้นมาแฉจนเกิดเป็นบทสนทนาที่มีสีสันในวันนี้ไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าแฉพร้อมกันได้ในเชิญนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: วันนี้ลุงทองดีมาที่บ้านของเจ้าจ้อยเพื่อที่จะวานเจ้าจ้อยให้ไปช่วยงานอะไรบางอย่างแต่ด้วยความที่เจ้าจ้อยไม่ว่างจึงยืนยันหัวชนฝาว่ายังไงก็ไม่ไปนั่นทำให้ทั้งสองลุงหลานเกิดการโต้วาทีกันเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบให้อีกฝ่ายทำตามความต้องการของตัวเอง
1: เจ้าจ้อยเอ้ยทำอะไรอยู่เล่าว่างไหมเนี่ย
2: อ๋อจ้อยไม่ว่างอ่ะจ้ะลุง
1: เฮ้ยจะไม่ว่างได้ยังไงกันก็ข้าเห็นเองนอนดูโทรทัศน์อยู่เนี่ย
2: ก็เพราะว่าจ้อยนอนดูโทรทัศน์อยู่นี่ไงจ้อยถึงไม่ว่างอ
1: ่
2: ะ
1: แน่ไอ้เจ้านี่พูดจาย้อนไปย้อนมานะเองเนี่ย
2: แล้วลุงจะให้จ้อยไปช่วยอะไรเล่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ
1: สำคัญสิถ้าไม่รีบไปตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชักช้าไม่ทันการเอาได้นะ
2: แล้วลุงอยากให้จ้อยไปช่วยอะไรอ่ะ
1: ก็ไปยกกล้วยใส่ตะกร้าละสิเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพ่อค้าเขาก็จะมาซื้อแล้ว
2: โอ้ลุงก็จ้อยยังไม่ว่างตอนนี้อ่ะอีกสักชั่วโมงนึงได้ไหมเล่าเดี๋ยวก็ตุนจบจะจ้อยค่อยว่าง
1: ไม่ได้ต้องตอนนี้เท่านั้นไปช่วยข้ายกของเร็ว
2: ตอนนี้จ้อยก็ยังยืนอย่างคำเดิมว่าจ้อยไม่ว่าง
1: ดูท่าว่าขอดีๆคงจะไม่ไปละสินะ
2: ไม่ว่าลุงจะพูดยังไงจ้อยก็ไม่ว่างอยู่ดีจ้ะ
1: ถ้าหากว่าเอ็งไม่ยอมไปช่วยข้าเดี๋ยวข้าจะแฉเอ็งให้แม่เอ็งฟัง
2: ฮะแฉอะไรกันลุง
1: โหเจ้าจ้อยนี่เอ็งไม่รู้จักคำว่าแฉเหรอ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะจ๊ะแต่จ้อยไม่มั่นใจไงลุงเดี๋ยวถ้าเข้าใจผิดลุงทองดีก็บ่นจ้อยอีกอ่ะ
1: เฮ้ยคำว่าแฉที่ข้าพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงการตีแผ่เปิดเผยหรือว่าเปิดโปงยังไงล่ะ
2: อ
1: ๋
2: อแล้วลุงจะมาแฉอะไรจ้อยไม่มีอะไรให้ต้องตีแผ่เปิดเผยหรือว่าเปิดโปงซะกันหน่อย
1: เอ็งแน่ใจเหรอ
2: แน่ใจดิจูจ้ะ
1: เอ๊งั้นเอ็งจะอธิบายกับแม่ของเอ็งยังไงดีนะเรื่องที่เอ็งไปแอบขโมยตังค่าซื้อของเล่นเนี่ย
2: แม่เราตกลงกันแล้วไงว่าจะไม่บอกใครอ่ะ
1: ก็เอ็งท้าทายให้ข้าแฉนี่นะคนที่ถือไพ่เหนือกว่าอย่างข้าก็ต้องหยิบมาใช้สักหน่อยสิ
2: ได้ถ้าลุงจะแฉจ้อยลุงก็แฉเลยจ้อยก็มีเรื่องจะแฉลุงเหมือนกัน
1: อะไรกันฮะเอ็งจะแฉอะไรข้าฮะไอ้จ้อย
2: ก็เรื่องที่ลุงไม่ยอมกินยากินยาไปตรงเวลาแถมบางทีก็ไม่ยอมกินข้าวถ้าจ้อยบอกแม่ลุงทองดีโดนบ่นหูชาแน
1: ่ นี่เอ็งจะเล่นกับข้าใช่ไหมงั้นข้าก็จะแฉเหมือนกันว่าเอ็งน่ะชอบไปเล่นน้ำในสวนข้า
2: ได้งั้นจ้อยก็จะแฉว่าลุงทองดีชอบหักโหมทำงานหนักๆทั้งที่หมอบอกให้พัก
1: งั้นข้าก็จะแฉกับครูพลว่าเอ็งน่ะไม่เคยทำการบ้านเองเลยมีแต่จะให้ข้าช่วย
2: งั้นจ้อยแฉด้วยว่าลุงทองดีน่ะชอบเต้นรำวงอยู่บนบ้านคนเดียวบอกคนทั้งหมู่บ้านไปเลย
1: นี่เอ็งชักจะรู้ความลับของข้ามากเกินไปแล้วนะไอ้จ้อย
2: ลุงก็รู้ความลับของจ้อยเยอะเหมือนกันนั่นแหละน่ะ
0: ในขณะที่ทั้งสองลุงหลานกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นแม่ของเจ้าจ้อยที่ได้ยินทุกอย่างก็เดินมาหาเจ้าจ้อยและลุงทองดี
1: สรุปว่าเองจะไปช่วยข้าไหมเนี่ยถ้าไม่งั้นข้าจะแฉกับแม่เองนะ
2: ไม่ไปเพราะว่าจ้อยก็จะแฉลุงให้แม่ฟังเหมือนกันไม่ต้องแฉแล้วได้ยินทุกอย่างหมดเลยทำไมถึงได้ทำแบบนี้เจ้าจ้อยนี่รับหลังแม่เองดื้อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: ใช่บ่นมันเลยนี่แหละเจ้าจ้อยลูกของเองน่ะ
2: พี่ทองดีก็อีกคนโตแล้วนะทำไมไม่ดูแลตัวเองแค่เรื่องกินยากับเรื่องอย่าหักโหมทำงานให้หนักเนี่ยทำไมพูดไม่ฟัง
3: ใช่
2: บ่นไปเลยแม่เอาเยอะๆให้สะสมกับพี่ลูกทองดีนะดื้อ
1: เฮ้ยไอ้จ้อย
2: แ
1: หมนี
2: ่ไม่ต้องเลยมานี่มานั่งตรงนี้ทั้งคู่เลยเดี๋ยวจะบ่นให้น้ำใจทำไมดื้อกันนักฮะทั้งสองลุงหลานเนี่ย
3: โอ้แม่บ่นลุงร้องดีสิบ่นจ้อยทำไมเล่า
1: บ่นเองนั่นแหละไอ้จ้อยมาบ่นข้าทำไมฮะ
2: ลุงร้องดีเลย
4: จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการ Kiss Out ก็ต้องขอโบกมือบ๊ายบายกันไปก่อน ใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตรายติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
2: ทุกคนครับน้ำมันที่ใช้ทอดเนี้ยผ่านการทอดมาแล้วหลายครั้งซึ่งการกินอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้งก่อให้เกิดพิษสะสมภายในร่างกายและอาจเกิดมะเร็งหรือเนื้องอกได้นะครับ
3: มะเร็งกับเนื้องอก
2: คุณแม่ค้าครับคุณก็ควรห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนน้ำมันใหม่และไม่เติมน้ำมันใหม่ผสมกับน้ำมันเก่าแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วล่ะครับ
3: จริงเหรอคะพ่อลูกหล่อ
2: จริงสิครับ
1: เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าขายของทอดเช่นปลาท่องโกลูกชิ้นทอดกล้วยทอดเผือกทอดซึ่งเป็นของโปรดของหลายๆคนเลยใช่ไหมคะแต่มีใครเคยสังเกตไหมว่าน้ำมันที่เขาใช้ทอดนั้นเขามีการเปลี่ยนน้ำมันหรือไม่น้ำมันทอดซ้ำส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างวันนี้คุณอลิสลารอดมุ้ยนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมาพบกับคุณผู้ฟังทางบ้านพูดคุยกันในเรื่องน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตรายสวัสดีค่ะคุณอลิสลา
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณอลิสลาคะก่อนอื่นอยากทราบว่าทำไมจึงไม่ควรทานอาหารที่ผ่านการทอดซ้ำคะ
4: การรับประทานอาหารนะคะที่ผ่านกระบวนการทอดนะคะโดยใช้น้ำมันที่มีการทอดซ้ำมาเนี่ยนะคะเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าน้ำมันพวกนี้เนี่ยมันมีการทอดมาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยมันเกิดจากการที่ก่อนหน้านี้เราใช้น้ำมันพวกนี้ค่ะทอดมาแล้วหลายครั้งนะคะโดยการผ่านความร้อนนะคะซึ่งลักษณะการทอดอะค่ะจะเป็นการทอดในน้ำมันที่ท่วมชิ้นอาหารนะคะที่อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานๆค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะพอไอ้เจ้าน้ำมันพวกนี้ค่ะมันมีปัจจัยร่วมอย่างเช่นความชื้นจากอาหารนะคะหรือว่าออกซิเจนที่อยู่ในอากาศที่อยู่บนพื้นผิวของกระทะน้ำมันเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของน้ำมันเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ยังไงคะเวลาที่เราไปซื้ออาหารที่มีการใช้น้ำมันทอดซ้ำสังเกตนิดนึงนะคะเราดูตรงกระทะค่ะถ้าน้ำมันที่เขาใช้นะคะมีลักษณะเป็นสีคล้ำบางร้านเนี่ยเราเคยเห็นนะคะเป็นสีดำเลยก็มีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีกลิ่นเหม็นหืนมีความข้นหนืดของน้ำมันนะคะแล้วเวลาทอดเนี่ยค่ะมันจะมีควันมากเลยตรงเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของน้ำมันนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันจะมีพวกสารโพล่าเกิดขึ้นด้วยแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราค่ะ
1: โอ้มีอันตรายแบบนี้นี่เองนะคะคุณผู้ฟังคงมีข้อสงสัยนะคะคุณอิสราว่าสารประกอบโพล่าคืออะไรและมีอันตรายอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะสารประกอบโพล่านะคะอย่างเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นในตัวที่มีการใช้น้ำมันทอดซ้ำนะคะหรือว่ามันจะอยู่ในพวกน้ำมันที่ผ่านการทอดมาหลายๆครั้งนะคะสารโพล่าตัวนี้ค่ะเกิดมาได้อย่างไรพบจากไหนนะคะมันเกิดจากน้ำมันทอดซ้ำซึ่งเจ้าตัวน้ำมันนะคะโครงสร้างปกติของมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของพวกสารไตรกลีเซอไรด์นะคะพอได้รับความร้อนมีออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาปุ๊บนะคะตัวไตรกลีเซอไรด์ตัวนี้ค่ะจะเกิดการแตกตัวนะคะได้เป็นสารประกอบเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นมีสารโพล่าอยู่ด้วยนะคะคราวนี้พอเราให้ความร้อนซ้ำไปหลายๆครั้งออกซิเจนเข้ามาแล้วก็มีปัจจัยร่วมอย่างเมื่อกี้กล่าวไปแล้วว่าเป็นพวกความชื้นที่อยู่ในอาหารเองหรือว่าจะเป็นตัวแปรอื่นๆอะไรก็ตามแต่ที่มันกระตุ้นทำให้เกิดการแตกตัวของน้ำมันเนี่ยค่ะมันก็จะได้สารโพล่าตัวนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นใช้ซ้ำไปน้ำมันก็จะเกิดโพล่าเยอะขึ้นนะคะซึ่งเจ้าสารโพล่าตัวนี้ค่ะเมื่อมันเกิดในน้ำมันตึ๊บนะคะเราเอา ตัวอาหารลงไปทอดค่ะมันก็จะมีการซึมแทรกเข้าไปผ่านตัวเนื้อของอาหารนะคะคราวนี้ผู้บริโภคค่ะรับประทานเข้าไปนะคะมันก็จะเกิดการสะสมในร่างกายคราวนี้โทษของมันคืออะไร
5: ค่ะ
4: น
5: ะคะฟังอยากรู้แล้วค่ะ
4: โทษของมันนะคะตรงนี้ค่ะจะมีโทษก็คือว่ามันจะเป็นพิษต่อตับหลอดเลือดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือเราเรียกสั้นๆว่าตัวโรค NCD บางท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะโรค NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่อะไรบ้างนะคะอย่างเช่นพวกโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือบริโภคไปพวกนี้สะสมแน่น
5: อ
4: นและนอกจากนี้นะคะนอกจากสารโพล่าแล้วค่ะตัวที่เกิดมาพร้อมกับสารน้ำมันทอดสามพวกนี้ก็คือสารตัวโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
5: ค่ะ
4: ตัวนี้นะคะมันจะพบในควันค่ะที่เกิดจากการทอดน้ำมันทอดสามค่ะถ้าน้ำมันที่มีการใช้ซ้ำๆเนี่ยสารตัวนี้ก็มาเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ในควันค่ะซึ่งพอผู้ที่ทอดไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าเองหรือว่าแม่บ้านพ่อบ้านพ่อค้าที่ทอดโดยใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยควันที่เกิดขึ้นนะคะเรามีการสูดดมเข้าไปค่ะตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกแล้วก็มะเร็งในตับปอดมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งถ้าเนี้ยมีการใช้น้ำมันที่ทอดบ่อยๆควันพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราเหมือนกันนะคะ
5: น่ากลัวนะคะคุณผู้ฟังสารประกอบโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำมีผลกระทบต่อร่างกายมากมายก่อให้เกิดมะเร็งในร่างกายตามที่คุณอัชราบอกด้วยนะคะ
4: ค่ะ
5: คุณอัชราคะมีกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้น้ำมันทอดซ้ำอย่างไรบ้างคะ
4: กระทรวงสาธารณสุขของเรานะคะก็มีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนนะคะก็เลยมีในการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะคะที่จะกำหนดคุณภาพมาตรฐานของพวกน้ำมันทอดซ้ำเอาไว้เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวแปรการสำคัญเลยเวลาที่เราใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยจะพบพวกสารโพล่านะคะตัวนี้ค่ะจะใช้เป็นตัวกำหนดค่ามาตรฐานนะคะที่เราสามารถพบในน้ำมันทอดซ้ำนะคะซึ่งจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะฉบับที่283นะคะพุทธศักราช2547นะคะเรื่องกำหนดปริมาณสารโพล่าในน้ำมันนะคะที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายนะคะและประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่347นะคะพุทธศักราช2555เรื่องวิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำประกาศนะคะก็จะมีการกำหนดให้น้ำมันที่ใช้ทอดหรือว่าประกอบอาหารนะคะมีสารโพล่าได้ไม่เกินร้อยละ25ของน้ำหนักนั่นหมายถึงว่าในน้ำมัน100กรัมอะค่ะจะต้องพบสารโพล่าไม่เกิน25กรัมนะคะคราวนี้ถ้าเกินก็คือจะผิดมาตรฐานไปค่ะ
5: พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของทอดก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: เราจะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำได้อย่างไรโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารทอดค่ะ
4: ค่ะสำหรับวิธีการหลีกเลี่ยงนะคะการใช้น้ำมันทอดซ้ำหรือการบริโภคน้ำมันทอดซ้ำค่ะเป็นข้อๆเลยดีกว่านะคะจะได้แบบว่าชัดเจนนะคะหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ทอดจากกระทะที่มีควันขึ้นมากค่ะสังเกตนะคะเวลาไปซื้ออาหารตามท้องตลาดนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามร้านค้าต่างๆนะคะให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนถ้าเจอโอ้โหควันขโมงแบบทอดทีควันเยอะอันนี้ค่ะหลีกเลี่ยงหรือน้ำมันที่มีกลิ่นหืนนะคะมีความเหนียวข้นมีสีเข้มยิ่งดำยิ่งน่ากลัวค่ะอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเวลาที่ทอดเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีฟองเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะสุ่มเสี่ยงจะใช้น้ำมันทอดซ้ำมาใช้ทอดนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองก็คือว่าเราไม่ซื้อน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วมาปรุงประกอบอาหารนะคะอย่างในครัวเรือนของเราอะค่ะเวลาเราไปซื้อน้ำมันนะคะเราควรที่จะเลือกซื้อน้ำมันจากร้านที่มีความน่าเชื่อถือนะคะน้ำมันตรงนี้ค่ะต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทมีความใสและน้ำมันจะต้องไม่มีสิ่งที่ปลอมปนอยู่ข้างในตัวน้ำมันนะคะอย่างเช่นตะกอนอย่างเงี้ยหรือว่ามีเศษสิ่งสกปรกอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้ก็อย่าเอามาใช้นะคะและที่สำคัญนะคะจะต้องมีฉลากที่แสดงรายละเอียดนะคะครบถ้วนด้วยนะคะอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องอ่านฉลากค่ะเวลาไปซื้อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นที่ร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอย่างเช่นเราดูก่อนแล้วว่าน้ำมันที่เราซื้อเนี่ย เป็นน้ำมันชนิดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะดูอีกว่าชนิดต่างๆเนี่ยเราจะเอาไปใช้ทำอะไรต่อไปทอดไหมหรือไปผัดไหมเดี๋ยวเราดูอีกทีนะคะดูชนิดน้ำมันแล้วเราจะต้องดูชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้ผลิตด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเกิดว่าน้ำมันตัวนั้นมีปัญหาเราสามารถที่จะทวนสอบย้อนกลับไปว่าใครเป็นคนผลิตให้เรารับประทานน้ำมันนั้นๆ นะคะและสังเกตเครื่องหมายอย.ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเครื่องหมายอย.แล้วก็เลข13หลักนะคะหรือเราเรียกว่าเลขสารบ
5: ก
4: นะคะและวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำในเบื้องต้นค่ะ
5: ก็ระวังกันด้วยนะคะอย่าซื้อน้ำมันทอดซ้ำมาใช้ต่อนะคะค่ะคุณอลิสคะอยากทราบเคล็ดลับการใช้น้ำมันในการประกอบอาหารที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพค่ะ
4: ค่ะอย่างเมื่อกี้เกินไปเบื้องต้นแล้วนะคะในการเลือกซื้อน้ำมันนะคะเราจะต้องทราบก่อนว่าชนิดของน้ำมันนะคะที่เราจะมาใช้ปรุงประกอบอาหารนะคะเราจะใช้เขาไปทำอะไรไปทอดหรือเอาไปผัดนะคะเพราะฉะนั้นเราควรเลือกชนิดของน้ำมันให้เหมาะสมกับความร้อนที่ใช้การนำไปปรุงประกอบอย่างเช่นนะคะในน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปลาอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวที่สูงนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะเหมาะสำหรับทอดอาหารที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงๆค่ะนะคะสำหรับน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมทานตะวันน้ำมันมะกอกน้ำมันงาหรือว่าน้ำมันรำข้าวอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ค่ะน้ำมันพวกนี้จะมีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะคะตรงนี้ค่ะเหมาะสำหรับการผัดหรือปรุงประกอบที่ใช้ความร้อนต่ำๆนะคะแล้วก็จะใช้ในปริมาณที่น้อยด้วยถ้าเราจะเอาไปทอดจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเลือกชนิดให้ถูกกับการเอาไปใช้อันที่สองก็คือว่าในครัวเรือนเองนะคะไม่ควรที่จะมีการใช้น้ำมันทอดเนี่ยค่ะเกิน2ครั้งนะคะบางบ้านนี่ทอดแล้วทอด
5: หลาย
4: ทอดจนใช่เสียดายเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะดำแล้วดำอีกก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะอย่างมากค่ะต้องไม่เกิน2ครั้งนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันให้บ่อยขึ้นนะคะเมื่อมีทอดอาหารพวกเนื้อสัตว์หรือว่ามีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสมากๆอย่างนี้นะคะและก็ไม่ควรทอดอาหารด้วยไฟแรงเกินไปนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ประมาณ 160-180 องศานะคะถ้าสมมติว่าการทอดที่ไฟแรงไปอะค่ะอันเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของน้ำมันเร็วขึ้นเจ้าสารโพล่าก็จะรีบออกมาหาเราเร็วขึ้นเลยนะคะ
5: น่ากลัวเลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็มีการกรองเศษอาหารนะคะทิ้งระหว่างการทอดหรือว่าทอดเสร็จแล้วแต่เราจะเอาไปใช้อีกครั้งนึงอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีการกรองเศษอาหารก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องซับน้ำส่วนเกินออกจากอาหารก่อนที่จะนำไปทอดอย่างตอนต้นที่เราบอกแล้วว่าความชื้นก็คือพวกน้ำที่อยู่ในอาหารเงี้ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดสารโพล่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทอดอาหารเนี่ยค่ะเราก็ซับน้ำส่วนเกินตรงนี้ออกก่อนนะคะก็ลดการเกิดโพล่าได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องมีการล้างกระทะและอุปกรณ์ที่ใช้ทอดอาหารด้วยนะคะที่สำคัญนะคะถ้าเป็นไปได้เราอาจจะมีการติดเครื่องดูดควันค่ะบริเวณที่ทอดนะคะอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าในการใช้น้ำมันทอดเนี่ยมันจะเกิดพวกควันพวกสารที่ทำให้เกิดสารพิษได้เมื่อเราสูดดมเข้าไปนะคะอันนี้ค่ะถ้ามีเครื่องดูดควันก็ช่วยลดตัวปริมาณควันลดลงนะคะหรือว่าเราไปทอดในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้การหลีกเลี่ยงการได้รับอันตรายจากควันในขณะที่ทอดอาหารด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับการใช้น้ำมันในกระบวนการทอดอาหารของเราเพื่อสุขภาพค่ะ
5: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมปฏิบัติตามที่คุณอลิสได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะและการเลือกใช้น้ำมันในการประกอบอาหารระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูควรใช้แบบไหนนะคะน้ำมันแบบไหนเหมาะกับอาหารประเภทใดมีข้อแตกต่างกันอย่างไรมั้งคะคุณอลิสคะ
4: ค่ะอย่าเมื่อกี้เกินไปนิดนึงแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราจะบอกว่าน้ำมันทั้งสองชนิดนะคะก็ใช้ประกอบอาหารได้ทั้งคู่แต่ว่าการที่เลือกเอาไปใช้ประกอบอาหารอะไรทำอะไรนั้นนะคะมันก็อย่างที่บอกไปว่าจะต้องดูที่สัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไม่อิ่มตัวนะคะอย่างถ้าสมมติน้ำมันพืชก็ต้องดูอีกมีพืชที่มีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวสูงหรือว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงอย่างเช่นพวกน้ำมันปาล์มอะค่ะจะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวสูงนะคะอันนี้เหมาะสำหรับการทอดนะคะส่วนใหญ่เห็นพ่อค้าแม่ค้าก็ใช้น้ำมันปาล์มทอดอาหารเนาะ ขณะที่น้ำมันถั่วเหลืองอย่างเงี้ยตามบ้านจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองเยอะนะคะน้ำมันเมล็ดทานตะวันน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวพวกนี้กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะคะพวกนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการผัดนะคะในขณะที่น้ำมันสัตว์นะคะอย่างเช่นพวกน้ำมันหมูอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะมีกรดไขมันอิ่มตัวที่สูงนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับการทอดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะคะสัดส่วนของปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวจะเป็นตัวช่วยให้เราตัดสินใจเลือกที่จะเอาไปใช้ผัดไปทอดนะคะถ้าสมมุติว่าสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวสูงเราก็เอาไปทอดพวกนี้ค่ะมันจะทนความร้อนได้เยอะกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะน้ำมันทั้ง2ชนิดก็เป็นแหล่งของพลังงานสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกรับประทานนะคะจะต้องเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะตรงนี้ค่ะเราอย่าไปทานของทอดมากเกินไปนะคะผลที่ตามมาก็คือจะทำให้สุขภาพของเราอาจจะแบบเกิดโรคอ้วนได้หรือว่าไขมันในเลือดอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะ เพื่อสุขภาพค่ะ
5: ค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ประสงค์จะเลือกซื้อน้ำมันไว้ติดครัวควรศึกษาการใช้และสำรวจครอบครัวตนเองนะคะว่าจะเลือกใช้น้ำมันชนิดใดในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งอันเนื่องมาจากการเลือกใช้น้ำมันพืชที่ไม่ถูกต้องด้วยค่ะช่วงท้ายนี้คุณอิสลามีอะไรที่อยากจะฝากไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับการใช้น้ำมันประกอบอาหารนะคะ
4: ค่ะสำหรับการเลือกใช้น้ำมันหรือว่าการเลือกรับประทานอาหารนั้นนะคะแนะนำเลยว่าในการรับประทานอาหารของทุกคนทุกวัยนะคะก็ควรจะรับประทานให้ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายต่อวัยของแต่ละบุคคลนั้นนะคะซึ่งอาจจะลดการบริโภคอาหารทอดแล้วก็ผัดลงบ้างนะคะหรือว่าถ้าจำเป็นต้องรับประทานก็เลือกการใช้น้ำมันให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำนะคะถ้าเราใช้เองก็อย่าใช้น้ำมันที่ทอดบ่อยๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปซื้อข้างนอกก็ดูนิดนึงว่าพ่อค้าแม่ค้าใช้น้ำมันด้ามๆอย่างเงี้ยก็เลี่ยงอย่าไปซื้อกับเขานะคะและก็จะต้องใช้น้ำมันที่เหมาะกับการปรุงอาหารอย่างเช่นเมื่อกี้แจ้งไปแล้วว่าน้ำมันที่มีกรดไขมันที่อิ่มตัวสูงเนี้ยก็เหมาะกับการทอดหรือพวกน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มอันนี้เอาไปใช้ทอดได้นะคะและก็นะคะจะต้องเลือกน้ำมันที่สะอาดได้รับอนุญาตจากอย.นะคะก็อย่างที่แจ้งไปว่าสังเกตจากฉลากเป็นหลักนะคะ

0: ของน้ำมันทอดซ้ำเหมือนกัน
1: ดีจังเลยค่ะ
0: ก็มีการติดตามเรื่อยมานะคะว่ามีการเก็บตัวอย่างนะคะพวกน้ำมันนะคะในแหล่งของการจำหน่ายอาหารเช่นตลาดสดตลาดนัดงานเทศกาลต่างๆเพื่อการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเฝ้าระวังให้ประชาชนอีกทางหนึ่งนอกจากนี้เราก็มีการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สื่อความรู้ให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ของเราเองผู้ประกอบการที่มีการขายพวกอาหารทอดอย่างเงี้ยนะคะก็ผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมนะคะรณรงค์ส่งเสริมความรู้ในหลายแง่มุมในการบริโภคอาหารการอ่านฉลากแล้วก็เรื่องน้ำมันทอดซ้ำอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะที่เราส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้นะคะก็อย่างที่ทำกันอยู่ก็คืออย่างเช่นเครือข่ายของอย.น้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อย.ก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนค่ะ
1: ค่ะดีจังเลยนะคะมีทำเพื่อพี่น้องประชาชนหลายอย่างเลยก็สรุปได้ว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ซื้ออาหารทอดจากร้านค้าที่ใช้น้ำมันที่มีกลิ่นเหม็นหืนเหนียวมีสีดำคล้ำมีฟองมากเหม็นไหมเวลาทอดมีควันขึ้นมากก็แสดงเห็นว่าน้ำมันใช้มานานแล้วนะคะที่สำคัญน้ำมันทอดซ้ำนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตามที่คุณอัญชลากล่าวมาข้างต้นได้อีกด้วยหากคุณผู้ฟังนะคะท่านใดพบว่าน้ำมันที่ใช้นะคะหรือน้ำมันที่ซื้อหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพใดที่มีอันตรายนะคะสามารถแจ้งร้องเรียนมาได้นะคะที่สายด่วนอย.1556สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณคุณอลิสลาเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตรายวันนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ว้าวอย.รู้จริงผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3: โอ้สาระปลาท่องโกร้านเจ๊จิ๋มที่ดูน่ากินน่ากินเน
2: า
3: ะ
2: ว้าวปลาท่องโกน่ากินแต่น้ำมันที่ไทยทอดจะปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันที่ไทยทอดอาหารจะต้องมีลักษณะใสไม่หนืดไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเพราะถ้าเราใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำบ่อยๆเนี่ยนะจะเกิดการสะสมของสารโพล่าซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนอกจากนั้นไอของน้ำมันที่เสื่อมสภาพยังทำให้ผู้ทอดเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดจากการสูดดมด้วยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณใช้น้ำมันที่มีเครื่องหมายและฉลากอย.และใช้น้ำมันที่ใหม่อยู่เสมอแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: โอ้จอร์จมันยอดมากร้านเจ๊จิ๋มน้ำมันที่ไทยทอดใสปิ้ง
3: เก่งกูกินเลยกินเลยจ้ะ
4: หอม
5: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
6: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
7: สวัสดีค่ะ
6: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวสารปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามฟ้องว่ากรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมป้องกันแก้ไขหรือระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ประกาศให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวมทั้งไม่ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผู้ร้องสอดและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามกฎหมายจึงยื่นฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ระบาดและออกประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: มาต่อกันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่านายชัยพัฒน์จันทร์วิไลประธานเครือข่ายเสียงจากป่าองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้เข้ายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางอีกหนึ่งคดีเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรมประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าส่งออกปลาหมอคางดำรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะค่ะการยื่นฟ้องในคดีนี้มีประเด็นสำคัญคือเครือข่ายต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการส่งออกปลาหมอคางดำจากประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2556ถึง2559หลังพบข้อมูลการส่งออกโดยบริษัทปลาสวยงาม11บริษัทจำนวน222ครั้งรวมกว่า 320,000 ตัวก่อนที่จะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปีพ.ศ. 2560ค่ะ
2: และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นฟ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์กรมประมงและอธิบดีกรมประมงต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขอรับรองสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการอนุญาตให้นำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของพันธุ์พืชสัตว์และประมงเข้าสู่ระบบเกษตรและห่วงโซ่อาหารอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประชาชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างพร้อมทั้งขอให้ภาครัฐทบทวนการกำกับดูแลโดยยึดหลักการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไว้ก่อนค่ะ
0: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ
3: สว

ารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะคดีปกครองใกล้ตัวที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของที่ดินค่ะเราเคยนำเสนอข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินมาพูดคุยกันบ้างแล้วนะคะแต่สำหรับวันนี้ใครจะคิดว่าการขุดดินในที่ของตัวเองจะมีปัญหาถึงขั้นเป็นคดีปกครองค่ะการขุดดินมีกฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะคะและหากการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นจะพึ่งพาใครค่ะวันนี้เรามาฟังท่านรองโฆษกศาลปกครองค่ะท่านเอกนัทจินเสนมาพูดคุยเกี่ยวกับคดีนี้กันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษก
1: สวัสดีครับคุณเบิร์ตครับ
0: ค่ะท่านขาที่ดินของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเราจะทำอะไรก็ได้ใช่หรือเปล่าท่าน
1: ครับถูกต้องครับทำได้ครับ
0: แล้วทำไมค่ะถึงเป็นเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาลค่ะแล้วก็เป็นคดีของศาลปกครองไปได้นะคะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงคะท่าน
1: ครับสำหรับเรื่องนี้ก่อนอื่นที่จะหยิบตัวอย่างคดีมาเล่าให้สุขฟังเนี่ยนะฮะก็จะต้องขอเรียกว่าการขุดดินหรือการถมดินก็ดีนะฮะก็จะมีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมเรื่องพวกนี้ไว้เพื่ออะไรฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนนะฮะทีนี้เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543ที่มีสาระสำคัญก็คือถ้าเจ้าของที่ดินรายใดต้องการขุดดินในที่ดินของตนเองลึกจากระดับพื้นดินเกิน3เมตรนะฮะหรือไม่ลึกมันคือลึกไม่ถึงนั่นเอง3เมตรอาจจะแคบๆหน่อยแต่ไม่ลึกแต่ความกว้างเนี่ยของปากบ่อดินเนี่ยนี่คือเมื่อสักครู่เป็นความลึก
0: ความลึกค่ะ
1: ความลึกที่3เมตรเนี่ยต้องแจ้งหรือลึกไม่ถึง3เมตรอาจจะ2เมตรหรือ1เมตรแต่ความกว้างมันมากกว้างเกิน 10,000 ตารางเมตรอย่างนี้ก็ต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนถึงจะเริ่มต้นลงมือขุดได้แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าเราจะแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วต่อไปขุดไปขุดไปเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นหรือชาวบ้านข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบในเกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ก็ยังมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ที่ขุดดินนั้นหยุดขุดดินหรือถมดินได้หรือสั่งให้แก้ไขดำเนินการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก้ไขความเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได
0: ้
1: ทั้งนี้เนื่องจากการขุดดินเนี่ยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมันจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งตัวคนขุดเองก็ได
0: ้ค่ะท่านเอกนัทคะแล้วอย่างนี้เราเป็นเจ้าของที่ดินแต่ว่าเราเนี่ยต้องการจะขุดดินเพื่อจะทำอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าอยากรู้ว่าตามที่กฎหมายกำหนดหรือว่าในแต่ละที่กำหนดนะคะว่าจะต้องขุดไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเช็คได้ที่ไหนคะท่านทุกครั้งเลยก่อนที่เราต้องการจะขุดดินหรือจะปลูกบ้านทำอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับตามกฎหมายคือพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543เนี้ยเขากำหนดอำนาจให้กับเขาเรียกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั่นก็คือเทศบาลถ้าท่านมีบ้านอยู่เทศบาลหรือที่อยู่กรุงเทพมหานครก็ไปที่สำนักงานเขต อยู่พัทยาก็ต้องไปที่เมืองพัทยาหรือถ้าอยู่ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปตามอบต. อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อ๋อก็คือเพื่อความปลอดภัยเนี่ยไปเช็คดีกว่า
1: ครับ
0: จะได้ไม่เกิดปัญหา
1: ครับ
0: ท่านเอกนัทคะและตัวอย่างวันนี้ค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันในรายการค่ะในคดีของการขุดที่ดินเนี่ยค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรคะท่าน
1: ครับในคดีเรื่องนี้ก็คือเริ่มต้นมาจากนายดำนะฮะเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะรายหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
0: ค่ะ
1: เขาก็ประสงค์ที่จะขุดดินในที่ดินของตัวเองเนี่ยเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวจึงไปแจ้งกับนายยกเทศมนตรีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวนะฮ
0: ะ
1: นายยกเทศมนตรีเป็นเจ้าที่ควบคุมตามกฎหมายและได้มีการรับแจ้งและออกใบรับแจ้งให้กับนายดำเรียบร้อยแล้วนายดำเมื่อได้รับใบรับแจ้งแล้วก็จึงไปดำเนินการขุดดินแต่ในระหว่างที่ขุดไปขุดมาเพลินๆนะฮะก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาร้องเรียนกับนายกว่าการขุดดินเนี้ยทำให้เขาเดือดร้อนสารพัดเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหทำให้ก่อฝุ่นกระทบมีฝุ่น กระทบต่อการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งเดี๋ยวจันทบุรีนี่มีการเลี้ยงกุ้งเยอะครับ
0: ค่ะท่าน
1: เพราะการขุดดินเนี่ยมีเสียงดังมีแรงสั่นสะเทือนตึกๆๆๆใช้เครื่องมือในการขุดเจาะเข้าไปทำให้กุ้งที่เลี้ยงไม่ยอมกินอาหารตกใจตายไปก็
0: ม
1: ีอีกทั้งบ่อน้ำตามธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดใกล้ๆกับบริเวณที่ขุดดินนะซึ่งที่ขุดดินนะเป็นการขุดภูเขาเน
0: ี่
1: ยทำให้น้ำในบ่อบริเวณใกล้ๆนั้นเหือดแห้งหายไปการขุดดินนี้ก็ปรากฏว่ามีลูกหลานของประชาชนในที่เหล่านั้นน
0: ะ
1: ก็ไปเดินไปเล่นไปปีนไปป่ายเดินทางไปเรียนหนังสืออะไรบ้างชาวบ้านไปหาของป่าเพื่อจะมาขายมายังชีพอะไรบ้างก็อาจจะเกิดการหกล้
0: ม
1: พลัดตกลงมาบาดเจ็บหรือล้มตายได้นอกจากนั้นเวลาที่ใช้เขาใช้รถในการขุดนะ
0: ฮะ
1: รถแบ็คโฮในขุดเสียงดังตึงตึงตึงตึงตึงไปรบกวนการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ๆกับที่ขุดดินซึ่งมีวัดอยู่ข้างๆอยู
0: ่
1: นะฮะอันนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนนอกจากนั้นยังเดือดร้อนต่อสิ่งแวดล้อมทั้งมลวะทางน้ำทางเสียงแรงสั่นสะเทือนและอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินคนในชุมชนทั้งหมดเลยนะฮะ
0: ค่ะท่านเอกนัทคะแล้วอย่างนี้ชาวบ้านค่ะได้ไปร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีใช่ไหมคะท่าน
1: ถูกต้องครับคุณเบิร์ดครับ
0: แล้วนายกเทศมนตรีค่ะดำเนินการอย่างไรกับนายดำซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินรายนี้คะ
1: ครับเมื่อนายกเทศมนตรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วท่านนายกก็ได้ดำเนินการโดยไม่รีรอไม่ชักช้าเลยนะฮะโดยการสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นทันทีและไต่สวนทวนความเรียบร้อยแล้วมีข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ได้เรื่องราวว่ามันมีมูลความจริงอย่างที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนนายกเทศมนตรีก็จึงมีคำสั่งให้นายดำนะซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินไว
0: ้
1: แต่นายดำก็เห็นว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะ
0: ค
1: ำสั่งนี้น่าจะมีปัญหามันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเพราะว่าข้ออ้างของชาวบ้านที่ร้องเรียนนั้นยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเฮ
0: ้
1: ยมันจะจริงหรือเปล่าเขาก็ขุดดินในที่ดินของเขาม ันจะผลกระทบเกิดขึ้นได้อย่างไรน้ำเหือดน้ำแห้งก็ไม่น่าจะใช่เสียงดังและเสียงสั่นสะเทือนมันไม่น่าจะเป็นเหตุให้กุ้งตายและกุ้งตายน่าจะเป็นสาเหตุอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เขาก็มันไม่ถูกต้องนะ
0: ครับพอในเมื่อในดำที่เป็นเจ้าของที่เห็นแล้วว่าเอ้ยขุดก็แล้วที่มันเป็นที่ดินของเราแล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับชาวบ้านทีนี้พอนายกเทศมนตรีใช่ไหมคะท่านได้มีการชี้แจงลงไปให้นายดำหยุด
1: การขุดเ
0: ขามีคำสั่งออกมาเลยทีนี้ก็ลำดับต่อมาค่ะนายดำก็ไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงดีแล้วคิดว่าคดีนี้ต้องเป็นคดีปกครองนายดำก็เลยมาร้องศาลปกครองใช่ไหมคะท่าน
1: ถูกต้องครับคุณเบิร์ดครับอันนี้ในกรณีนายดำเห็นว่าคำสั่งของนายกเทศมนตรีนี้เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบนะ
0: เ
1: ขาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งก็ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นคือที่จังหวัดระยองนะฮะที่เรามีเขตอำนาจศาลอยู่ที่นั่นเพื่อขอให้ศาลที่จังหวัดระยองนะฮะศาลปกครองจังหวัดระยองได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีที่ให้เขาหยุดการขุดดินดังกล่าวซะ
0: ค่ะซึ่งศาลก็รับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยนะคะคดีนี้ค่ะท่านจากที่เราฟังกันมาแล้วเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเป็นแน่นอนครับคดีนี้ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างการที่นายดำเนี่ยไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยจริงๆแล้วนายดำต้องระบุไหมคะว่าอันนี้คือคดีสิ่งแวดล้อมในการยื่นฟ้องในการเขียนคำฟ้อง
1: ด้วยหลักของการฟ้องคดีปกครองของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราออกแบบมาให้ฟ้องง่ายสะดวกเพราะนั้นไม่จำเป็นหรอกครับก็ไปยื่นฟ้องได้เลยตอนที่ศาลปกครองไม่จำเป็นต้องระบุว่าต้องเป็นแผนกคดีสิ่งแวดล้อมนะแผนกคดีโน้นคดีนี้นะเป็นอำนาจเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศาลปกครองที่จะดำเนินคดีให้ดำเนินการให้เองว่าจะเป็นคดีแยกประเภทคดีให้สิ่งแวดล้อมหรือคดีอะไรครับ
0: ค่ะก็คือศาลปกครองจะมีการจัดหมวดหมู่แล้วก็ดำเนินการให้เองซ
1: ึ่
0: งผู้ที่มาฟ้องไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องคิดมากเลยว่าคดีเราเนี่ยจะอยู่ในประเภทหรือว่าหมวดไหนขอแค่ขึ้นอยู่ว่าเป็นคดีปกครองเท่านั้นเอง
1: ถูกต้องคร
0: ับ ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีการฟ้องผิดล่ะคะสมมติว่ามีการยื่นฟ้องไปแล้ว
1: ระบุขึ้นมา
0: ระบุขึ้นมาแล้วปรากฏเอาสมมติว่ามีคนไปยื่นฟ้องแผนกคดีสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วสมมตินะคะเป็นคดี บริหารงานบุคคลอาจจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างนี้จะทำให้การพิจารณาช้าหรือเปล่าคะท่าน
1: ก็เช่นเดียวกันคดีนี้เกิดไปยื่นแล้วก็ไประบุที่ตรงหัวคำฟ้องหรือแผ่นแบบฟอร์มหรือทำกระดาษอะไรขึ้นมาใช่ไหมฮ
0: ะ
1: แล้วก็บอกว่าเป็นคดีเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองการบริหารราชการแผ่นดินอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีผลฮะ
0: ไม่มีผล
1: ไม่เป็นไรฮะเข้ามาแล้วก็มายื่นที่ศาลเจ้าหน้าที่ของศาลของเราที่เราดำเนินการเขาก็จัดการให้ว่าเป็นแยกประเภทคดีให
0: ้ค่ะท่านเอกนัทคะแล้วศาลปกครองชั้นต้นค่ะมีคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีนี้อย่างไรบ้างคะท่าน
1: ครับคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นคือศาลปกครองระยองได้พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีที่สั่งหยุดขุดดินนั่นเองนะ
0: ครับ
1: ครับผลทางกฎหมายก็หมายความว่าเมื่อสั่งให้เขาเพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้หยุดผู้ฟ้องคดีก็ย่อมไปขุดดินได้นั่นเองครับ
0: ค่ะก็แสดงว่านายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ไป
1: ครับเป็นผู้แพ้คดี
0: แล้ว
1: เมื่อเขาแพ้คดีเขาก็มาอุทธรณ์สิคร
0: ับ ศาลปกครองสูงสุด
1: ถูกต้องครับ
0: หลังจากนั้นค่ะศาลปกครองสูงสุด
1: ก็ดำเนินกระบวนพิจารณ
0: า
1: เพื่อที่จะวินิจฉัยคดีนี้โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงเข้ามาสู่สำนวนคดีจนครบถ้วนให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันเต็มที่แล้วก็ถึงจะมาดำเนินการนั่งพิจารณาคดีแล้วก็วินิจฉัยคดีต่อไปครับ
0: ก่อนที่จะเข้าไปถึงในช่วงของการกระบวนการที่เบิร์ตจะถามว่าศาลปกครองสูงสุดได้ดำเนินการต่อไปแล้วมีคำพิพากษาว่าอย่างไรคะอยากให้ท่านเอกนัทยกถึงข้อกฎหมายขึ้นมาสักนิดนึงเกี่ยวกับการขุดดินนะคะเป็นความรู้ให้กับทั้งผู้ที่ต้องการจะขุดดินหรือผู้ที่คิดว่าตัวเองจะต้องได้รับผลกระทบ
1: ครับดีครับครับถ้าอย่างนั้นผมก็จะขอพูดถึงให้ผู้ฟังฟังกันสักนิดก่อนนะฮ
0: ะ
1: เพื่อให้คุณผู้ฟังได้มีความเข้าใจในประเด็นที่พิพาทแล้วก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการพูดคุยกันวันนี้ที่ฟังกันวันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับอย่างนี้ฮะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้คือพระราชบัญญัติการขุดและถมดินพ.ศ. 2543ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการที่จะทำให้การขุดดินหรือถมดินเนี้ยเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าหากการขุดดินหรือถมดินไม่ถูกหลักวิชาการนะฮะจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชน
0: ค่ะ
1: โดยสาระสำคัญของกฎหมายนี้ตามมาตรา17กำหนดให้ผู้ใดก็ตามนะฮะที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
0: ค่ะ
1: โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน3เมตร
0: ค่ะ
1: หรือมีพื้นที่ที่เรียกว่าความกว้างนั่นแหละฮะที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร
0: ค่ะ
1: ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้นะฮะเอกสารข้อมูลดังต่อไปนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี้ยมันจะบ่งบอกถึงหลักวิชาการว่าเขาควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเกิดกับทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งก็ได้แก่1แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
0: ค่ะ
1: 2แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
0: ใช่ไหม
1: ของผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบ
0: ต้องเช็คด้วย
1: ต้องเช็คด้วย
0: ใช่
1: ถูกต้องครับ3รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา6
0: ค่ะ
1: 4วิธีการขุดดินและการขนดินเห็นไหมฮะจะบอกแล้วคุณจะขุดอย่างไรมันจะกระทบอย่างไรจะขนดินไปที่ไหน
0: ค
1: ่ะ5ระยะเวลาในการขุดดินบ่งบอกระยะเวลาด้วยครับชื่อผู้ควบคุมงานเห็นไหมฮะจะต้องมีคนควบคุมงานด้วยเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าเอ๊ะการขุดดินเนี่ยมันปลอดภัยไหมมันจะเกิดอันตรายเกิดความเสียหายอะไรไหมนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งผู้ที่ควบคุมงานเนี่ยต้องมีผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้กฎกระทรวงนะครับ7ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
0: คือ
1: ผู้ที่ไปขอไปแจ้งการนั้นขุดดินนั่นเอง8ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องในที่ดินนี้จะทำการขุดดินและ9เอกสารอื่นๆที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้คือสาระสำคัญที่แบบที่เขากำหนดไว้จะต้องแจ้งอะไรบ้างนะครับครับทีนี้เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นจะต้องออกใบรับแจ้งไม่มีอนุญาตนะฮะไม่ใช่มีการอนุญาตกำหนดเนี้ยเป็นออกใบรับแจ้ง
0: เขาใช้คำว่าใบรับแจ้ง
1: ครับ
0: ออ
1: กใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งให้แก่ผู้นั้นนะครับและให้ผู้แจ้งเริ่มต้น ขุดดินได้ตามที่แจ้งนับตั้งแต่ที่ได้รับใบแจ้งแล้วถ้าตราบใดที่เขาไม่ออกใบแจ้งก็ยังขุดไม่ได
0: ้
1: ครับผม ทีนี้มาตรา22กำหนดให้การได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา17เนี่ยไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าไงฮะก็หมายความว่าถึงแม้ว่าคุณจะได้รับใบแจ้งแล้วคุณไปแจ้งแล้วไม่ใช่ว่าใบแจ้งนี้ไม่ใช่ยันกันผีจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: คุณจะไปขุดดินยังไงก็ได้ไม่ใช่นะฮะคุณต้องขุดอยู่ภายในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้าเกิดความเสียหายแล้วคุณบอกฉันได้รับแจ้งแล้วเนี่ยจะไม่รับผิดชอบอันนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับต่อไปก็คือมาตรา31
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งเขากำหนดให้ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินนั้นได้ก่อหรือยังไม่ก่อแต่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เจ้าพนักงานหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือนายกเทศมนตรีเจ้าพนักงานหน้าที่ก็ระดับอีกชั้นหนึ่งเข้าไปคือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัตินะเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมีคำสั่งให้ผู้ขุดดินหรือเจ้าของที่ดินนั้นหยุดการขุดดินซึ่งก็คือคดีนี้แหละฮ
0: ะ
1: หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินนั้นแล้วแต่กรณีและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได
0: ้
1: ครับเมื่อเรารู้แล้วว่าข้อกฎหมายมันมีอยู่อย่างนี
0: ้
1: ต่อไปเราจะได้ดำเนินการหรือฟังว่าเอ๊ะที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเขาจะวินิจฉัยว่าอย่างไรเราก็จะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับคุณเบิร์ต
0: ค่ะอันนี้ก็คือข้อกฎหมายที่ทุกคนควรจะทราบก่อนที่จะมีการขุดหรือก่อสร้างเกี่ยวกับทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับที่ดินในการขุดเจาะถม
1: ครับถูกต้องทั้งขุดและถมรวมทั้งชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็ต้องรู้ด้วยไม่ใช่เฉพาะคนจะขุดเพราะคนอื่นเขาขุดแต่อาจจะกระทบต่อสิทธิของพวกเราต
0: ่
1: อที่ดินของเราถ้าเรารู้กฎหมายมีอย่างนี้อยู
0: ่
1: ถ้ามันจะก่อให้เกิดความเสียหายเราก็จะได้ใช้สิทธิในการปกป้องความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเราได
0: ้ค่ะท่านขาเบิร์ตขอถามแทรกนิดนึงว่าอย่างการที่เจ้าของที่ดินต้องการจะไปขุดสมมติว่าเราแจ้งเวลาว่าเนี่ยเราจะทำการขุดดินถมใช้เวลาไม่เกิน1เดือนแต่สมมุติว่าถ้าระยะเวลามันล่วงเลยเกิน1เดือนเจ้าของที่ดินต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องไปแจ้งใหม่ฮะ
0: อ๋อต้องแจ้งใหม
1: ่ครับ
0: ค่ะจะมาลอยไม่ได้
1: เกินก็ไม่ได้เพราะพ้นระยะที่ได้ไปขออนุญาตไปแล้วไปแจ้งไปแล้วไม่ใช่ขออนุญาตนะขอโทษ
0: ค่ะท่านเอกนัทคะกลับมาคดีตัวอย่างที่เราพูดคุยกันนั่นก็คือคดีของนายดำค่ะในเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ทราบว่าศาลปกครองสูงสุดค่ะท่านมีคำพิพากษาว่าอย่างไรบ้างคะท่าน
1: ครับในส่วนของศาลปกครองสูงสุดท่านก็ได้ตั้งประเด็นในการวินิจฉัยไว้ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีคือนายดำเนี่ยฮ
0: ะ
1: หยุดการขุดดินเนี่ยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งก่อนอื่นศาลปกครองสูงสุดก็ได้ตั้งประเด็นวินิจฉัยในส่วนนี้ว่าการขุดดินของผู้ฟ้องคดีคือนายดำนี่นะ
0: ค่ะ
1: ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือไม่เห็นไหมมีข้อกฎหมายว่าถ้าทำไปแล้วมันเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความปลอดภัยต่อประชาชนศาลปกครองท่านก็ตั้งการขุดดินของผู้ฟ้องคดีเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะทีนี้ท่านก็ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในสำนวนคดีของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะฮะท่านก็เห็นว่าเหตุที่มีการร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองคือนายกเทศมนตรีเนี่ยออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคือนายดำเนี่ยหยุดการขุดดินก็เนื่องมาจากมีการร้องเรียนของชาวบ้านว่าการขุดดินของนายดำก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีอาชีพเลี้ยงกุ้งการขุดดินมีเสียงดังมีแรงสั่นสะเทือนเป็นเหตุให้กุ้งที่เลี้ยงไว้ไม่ยอมกินอาหารแล้วก็ตายการขุดดินเนี้ยทำให้แหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติรอบๆเขาบริเวณที่ขุดได้รับผลกระทบทำให้บ่อน้ำธรรมชาตินั้นเหือดแห้งหายไปจนไม่มีน้ำที่จะมาอุปโภคบริโภคการขุดดินบริเวณนั้นยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียนรวมทั้งชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าอาจพลัดมีการพลัดตกลงมาอาจทำให้เกิดอันตรายแต่ต่อชีวิตของประชาชน การขุดดินบริเวณนั้นน่ะมันเป็นการขุดดินใกล้ๆเขา
0: ค่ะ
1: เป็นบริเวณที่พระภิกษุปฏิบัติธรรมอยู
0: ่
1: เป็นเหตุให้พระภิกษุเนี่ยไม่อาจประกอบศาสนกิจได้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการขุดดินดังกล่าว
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อศาลท่านพิจารณาประกอบข้อเท็จจริงต่างๆประกอบกับที่หน่วยงานต่างๆได้รายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็รายงานไปให้ผู้มีคำสั่งและรายงานชิ้นนี้ก็เข้าสู่ในสำนวนคดีของศาลก็ปรากฏว่าในกรณีที่ผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งนั้นนะฮ
0: ะ
1: ปรากฏว่าประมงจังหวัดจันทบุรีก็มีรายงานฉบับหนึ่งรายงานข้อเท็จจริงมาเยอะแยะเลยนะฮ
0: ะ
1: สรุปใจความได้ว่าความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะในระหว่างการขุดดินช่วงฝนตกนะทำให้น้ำที่ไหลลงคลองนะเป็นสีแดงเลยทำให้กุ้งและปลาเก๋าที่ราษฎรเลี้ยงไว้บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหาย
0: อ
1: ันนี้ชิ้นหนึ่งนะฮ
0: ะ
1: อีกชิ้นหนึ่งกรณีที่ผลกระทบกับทางน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
0: ค
1: ือบ่อน้ำที่เหือดแห้งอ่ะจากข้อที่จริงรับฟังจากประชาชนนะจากรายงานนะ
0: เม
1: ื่อเริ่มแรกขุดน้ำในบ่อก็เริ่มจะลดพอยิ่งขุดไปขุดไปเหือดแห้งเลยครับนอกจากนั้นกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นก็ปรากฏว่านักวิชาการประมงของศูนย์ศึกษาและพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบนได้ให้ข้อมูลในรายงานว่ารวมทั้งให้ความเห็นว่าการขุดดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือนายดำนั่นเองนะฮะนายดำกับร่วมกับพวกนะฮ
0: ะ
1: ก็ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นจริงแม้นายดำจะได้ดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นบ้างแล้วยกตัวอย่างเช่นนายดำนี้เขาก็ไปเช่าที่ดินบุคคลข้างเคียงเป็นทางเข้าออกของรถบรรทุกดินดังมีการเสนอแนวทางในการป้องกันแก้ไขไม่ให้น้ำเป็นสีแดงซึ่งเกิดจากการขุดแล้วก็ไหลที่ดินที่ตัวเองขุดสู่ลงคลองอะไรต่างๆก็ตามและคดีนี้แม้ว่านายดำเนี่ยจะได้ให้ต่อสู้มาในสำนวนคดีว่าเขายื่นข้อเสนอว่าเขาจะขุดบ่อกักน้ำจำนวน2บ
0: ่
1: อเพื่อดักน้ำที่ไหลผ่านที่ดินเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลแพร่ลงไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง
0: ค่ะ
1: โดยยินดีที่จะยกบ่อน้ำที่ขุดใหม่เพื่อจะดักเนี่ยให้เป็นสาธารณสมบัติตลอดจนการใช้ผ้าใบคลุมรถขนดินอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองต่างๆนะครับแต่แนวทางสารนิพพานแต่แนวทางการป้องกันและแก้ไขนั้นมันไม่อาจแก้ไขความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำจืดมันเยียวยาอะไรไม่ได้ซึ่งหากปล่อยไว้ให้นายดำขุดดินต่อไปโดยไม่ได้ดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขความเสียหายดังกล่าวมันก็ไม่สามารถที่เยียวยาหรือแก้ไขได
0: ้
1: ต่อไปในวันข้างหน้าแล้วเพราะมันเสียหายต่อสภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมลภาวะทางอากาศและน้ำได้อย่างแท้จริงไม่สามารถที่เยียวยาแก้ไขได้แล้วนอกจากนั้นยังมีข้อมูลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ช่วยอุ้มน้ำไว
0: ้
1: ให้ประชาชนในรอบที่เขาขุดดินนะมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญเหลือเพียงแห่งเดียวของอำเภอแหลมสิงห์อีกด้วยนะครับหากมีการขุดดินต่อไปบริเวณดังกล่าวเกรงว่าจะทำให้ป่าไม้ถูกทำลายไม่มีป่าช่วยอุ้มน้ำไว
0: ้
1: อาจทำให้น้ำจืดบริเวณดังกล่าวลดลงแห้งลงเหือดหายไปนั่นเองประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่รอบน้ำนะเป็นน้ำเค็มทำให้น้ำเค็มนี้แทรกซึมเข้ามาแทนน้ำจืดที่มันเหือดแห้งหายไปด้วยครับถูกต้องครับนอกจากนั้นสำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำก็ชี้แจงบริเวณดังกล่าวว่ามันเกิดก่อให้เกิดความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันครับสรุปใจความสำคัญก็คือศาลปกครองสูงสุดท่านเห็นว่าการขุดดินของนายดำก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั่นเองครับสรุปสรุปแล้วท่านก็บอกว่าดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2หมายถึงนายกเทศมนตรีน
0: ะ
1: ได้มีคำสั่งให้หยุดการขุดดินน
0: ะ
1: เป็นการใช้ดุลพินิจตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดินพ.ศ. 2543
0: ค่ะ
1: ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคือนายดำหยุดการขุดดินจึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะอะไรฮะก็ไปรับฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่โดยครบถ้วนแล้วน
0: ะ
1: ดุลพินิจเขาจึงชอบดังนั้นเมื่อดุลพินิจเขาชอบแล้วคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1 นั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีก็ชอบด้วยเช่นกันครับคดีนี้สุดท้ายเป็นอันว่าผู้ฟ้องเป็นฝ่ายแพ้คดีครับ
0: ก็คือในดำไม่สามารถที่จะขุดหรือว่าจะก่อสร้างอะไรได้อีกต่อไปในพื้นที่บริเวณนี
1: ้ครับที่ไปแจ้งไว้แล้วก็ขุดไปก็ถูกระงับก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการขุดดินต่อไปได้อีก
0: ค่ะคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตรงนี้ถือว่าจบสิ้นแล้วใช่ไหมคะท่านนายดำไม่สามารถที่จะยื่นอะไรแล้วเนาะค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะข้อมูลนะคะที่เราได้พูดคุยกับท่านเอกนัทนะคะหลายๆท่านที่ฟังแล้วเบิร์ดมั่นใจค่ะว่าทุกท่านได้รับความรู้เต็มๆอย่างแน่นอนนะคะเห็นว่าเรื่องขุดดินเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆเราเป็นเจ้าของที่ดินจริงๆแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ในที่ของเราเราซื้อมาแล้วนะคะแต่วันนี้หลังจากที่เราได้นั่งพูดคุยกับท่านเอกนัทนะคะหลายๆท่านเห็นแล้วว่าการที่เราจะขุดดินหรือถมดินต้องมีการไป
1: แจ้ง
0: แจ้งกับ
1: พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจในการที่จะตรวจตาควบคุมเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยต่อสวัสดิการของ
0: ประชาชนใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการทำอะไรนะคะต้องระมัดระวังให้รอบคอบค่ะทุกท่านนะคะก่อนที่จะลงมือทำอะไรต้องศึกษากฎหมายหรือว่าหาข้อมูลก่อนที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ทรัพย์สินที่จะต้องชดใช้ให้กับเพื่อนบ้านของเรานะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เรายกไปก็คือนายดำนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเบอร์ต้องขอขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองค่ะท่านเอกนัทจินเสนท่านตุลาการศาลปกครองกลางนะคะที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่าน
1: ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคดีปกครองค่ะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355นะคะหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของศาลปกครองก็ได้ค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญริศต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือEVเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่เนซีโร่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด 10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงงานโซล่ารูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
5: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20%ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมายเนซีโร่ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์ นะวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
4: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR ได้เตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซลารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำงานระหว่างแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้าร่วมถึงการนำระ

0: บบหม้อแปลงไฟฟ้าขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาอุดหนุนระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟ3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
2: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วยให้เหลือ3บาทได้เนี่ยก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านผมก็เลยเอาตรงนี้เจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า ST ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาริชโยรายงาน
0: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านพร้อมสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดและสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบอาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมานายเจเศรษฐ์กล่าวว่าจังหวัดน่านได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายวงเงิน 3.9 ล้านแสนบาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักเรียนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันรวมทั้งประสานสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนอกจากนี้ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดน่านและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมปากทางบ้านแม่วะแล้งตำบลแม่วะอำเภอเถินเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางไหลของน้ำขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่าตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถทันทีส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่งและเอ่อเข้าท่วมพื้นที่บางจุดแล้ว
4: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากอำเภอกระโปงได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกั่วป่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ไปยังจุดปลอดภัยที่มัสยิดบ้านบางกรักนอกพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ผู้พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
5: นายปรีดาวัชรเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบ

0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับ72%แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอทจึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558 แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอใ

0: ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
1: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
5: มองหาอะไร
6: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
7: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
7: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
7: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
7: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
6: โอ้ปวดหัวตัวรุมรุมอาหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
8: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
6: ปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
8: ไม่รู้ซะแล้ว
7: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
5: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
7: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
5: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
7: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
5: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
7: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
9: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
6: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
9: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
7: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับ พบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
5: สวัสดีค่ะ
7: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
5: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
7: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
5: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
7: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
5: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
10: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
6: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
7: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
7: โอ้โหมาเยอะเลย
5: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
7: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
5: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
7: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
11: แย่ yeah, แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
6: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
11: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
7: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
5: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
7: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
5: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอก เกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
7: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
5: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
7: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
6: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
8: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
6: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
7: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
7: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
5: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตะเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
7: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
7: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ันอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขบริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการของเราก็จะมีเกี่ยวกับความรู้ในหัวข้อย้อมผมอย่างไรให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะขอต้อนรับเภสัชกรหญิงอารทาปัญญาปฏิพานเภสัชกรชำนาญการพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นนะคะพี่ติ๊ก
2: ยินดีค่ะ
1: สำหรับในวันนี้ค่ะก็ขอสอบถามคำถามแรกเลยนะคะว่าการย้อมผมเนี่ยคนเราเนี่ยมีความจำเป็นในการย้อมผมมากน้อยเพียงใดคะพี่ติ๊ก
2: ค่ะเรื่องของเครื่องสำอางนะคะเป็นเรื่องความสวยงามในแต่ละมุมมองของคนเราอะนะคะเพราะฉะนั้นสีผมก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนอาจจะเห็นแล้วก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะเราจะพบว่าสมัยก่อนผลิตภัณฑ์ย้อมผมก็จะมุ่งเน้นที่จะปิดผมขาวนะคะก็คือผู้สูงวัยผมเริ่มหงอกขาวก็จะต้องทำให้เป็นสีดำเพื่อจะไล่แลดูยังไม่สูงวัยมากนักนะคะ
1: ยังหนุ่มยังสาวอยู
2: ่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสังเกตไหมคะว่าวัยรุ่นวัยทำงานก็เปลี่ยนสีผมกันแล้วเราแทบจะไม่เรียกว่าปิดผมขาวนะคะเพราะผมเดิมยังไม่ขาวเลยแต่อยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความพอใจค่ะนะคะไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นเครื่องสำอางอย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของความสวยงามความพึงพอใจของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจผลิตภัณฑ์ย้อมผมเจริญรุ่งเรืองมากนะคะเพราะว่ามีหลายวัยเข้าสู่วงการนะคะและส่วนมากเมื่อย้อมแล้วเนี่ยก็มักจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอาจจะด้วยความเบื่อหรือว่าอยากจะมีภาพลักษณ์ที่แลดูแตกต่างไปจากเดิมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอางยอดนิยมในยุคนี้ค่ะ
1: แล้วผลิตภัณฑ์นะคะยาย้อมผมเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเภทคะเพราะว่าที่เห็นเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะพี่ติ๊กช่วยจำแนกให้หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ย้อมผมมีเยอะมากถ้าเราไปตามห้างร้านเนี่ยจะพบว่าเรียงเป็นแถวเลยนะคะสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นเนี่ยก็อาจจะมองไปที่ว่าสีไหนดีนะถึงจะเหมาะกับเราแต่ในเชิงวิชาการนะคะเราจะมองว่ากลไกการออกฤทธิ์ต่างกันอย่างไรนะคะก็คืออย่างแรกย้อมผมแบบชั่วคราวคือต้องการเพียงระยะสั้นๆนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยสีที่ติดอยู่เนี่ยจะเคลือบอยู่ที่เส้นผมภายนอกนะคะ
1: เ
2: พราะฉะนั้นสระผมไปสักหลายหลายครั้งก็อ่อนจางลงเรื่อยๆและในที่สุดก็จะเป็นผมสีเดิมนะคะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการย้อมผมแบบถาวรสีเนี่ยนะคะจะแทรกซึมเข้าไปถึงแกนของเส้นผมเพราะฉะนั้นจะติดแน่นทนนานถาวรสมชื่อเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะนิยมมากเพราะว่าใช้แล้วสีติดทนไม่ต้องย้อมบ่อยนะคะแต่มีข้อเสียนิดนึงเหมือนกันผมที่ย้อมแล้วก็จะสีเดิมแน่นอนแต่ผมที่งอกใหม
1: ่
2: ก็เป็นสีเดิมของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ย้อมผมไปสักระยะหนึ่งก็จะพบว่าเกิดแนวใหม
1: ่
2: ซึ่งเป็นสีเดิมเกิดขึ้นนะคะอันนี้ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าสีที่ย้อมเนี่ยก็จะเป็นสีนั้นเฉพาะที่เขาสัมผัสกับครีมย้อมนะคะผมที่งอกใหม่จะเป็นสีเดิมและที่สำคัญผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะตัวสีย้อมถาวรเนี่ยค่อนข้างอันตรายต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะมีความเสี่ยงสูงสำหรับเครื่องสำอางเนี่ยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันน่ากลัวตรงไหนนะคะทั้งที่ใช้แล้วก็แลดูเหมือนว่า ช้กับเส้นผมนะเส้นผมเนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วทำไมเราจะต้องระมัดระวังมากขนาดนั้นมีเหตุผลค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: โอเคค่ะในตรงนี้ค่ะช่วยแนะนำให้หน่อยว่าเราต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ย้อมผมอย่างไรบ้างคะพี่ติ๊กให้มันเหมาะสมกับเราแล้วก็ปลอดภัยด้วย
2: เรื่องของความปลอดภัยนะคะสำคัญมากสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้และถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมนึกๆไว้ก่อนนะคะเริ่มจากแหล่งที่ซื้อถ้าเผื่อเราซื้อจากเพื่อนมาแนะนำนะคะซื้อจากเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยจะมีตัวตนมีปัญหาก็จะติดตามย้อนกลับได้ยากเพราะฉะนั้นการซื้อเนี่ยควรจะเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือถ้าเป็นร้านค้าก็คือมีหลักแหล่งแน่นอนมีปัญหาเราสามารถจะกลับไปถามเขาได้ว่าเขาซื้อผลิตภัณฑ์จากไหนมาขายให้เราผู้ผลิตคือใครนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญมากหากเกิดปัญหาและก็เช่นเดียวกับเครื่องสำอางประเภทอื่นๆนะคะนั่นคือต้องอ่านฉลากให้ถี่ถ้วนก่อนใช้เราต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ย้อมผมต้องการประเภทไหน อย่างที่เล่ามาตอนแรกมีทั้งแบบค่ะติดผมขาว
1: สีแฟชั่น
2: อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายแบบมากเลือกให้ดีๆมิฉะนั้นอาจจะได้ไม่ตรงตามความต้องการนะคะและจากนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเราก็ต้องดูที่รายละเอียดอื่นๆนะคะดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างใครเป็นผู้ผลิตผลิตเมื่อไหร่นะคะและเนื่องจากว่าสีย้อมผมชนิดถาวรพบการแพ้ได้บ่อยมากนะคะสารที่นิยมใช้ก็คือพาราเฟนิลีนไดเอมีนตัวนี้จะให้สีเข้มๆนะคะซึ่งถูกใจชาวไทยมากเลยแต่ว่าพบการแพ้ได้บ่อยดังนั้นใครที่มีประวัติการแพ้สารนี้ต้องอ่านฉลากให้ละเอียดเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้ามีส่วนผสมของสารนี้หลีกเลี่ยงเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้าใช้อีกก็แพ้อีกอันตรายมากนะคะ
1: อันตรายมากเลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็มันต้องมีวิธีการใช้ต้องใช้อย่างไรคะจึงจะถูกต้อง
2: เรื่องของวิธีการใช้นะคะอย่างที่เล่ามาแล้วว่าเนื่องจากมันมีหลายประเภทถูกไหมคะอย่างชั่วคราวก็ใช้แบบหนึ่งนะคะมีทั้งที่ใช้สระเหมือนกับแชมพูสระผมนะคะ
1: เป
2: ็นสระผมแล้วก็ทิ้งไว้กี่นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะแต่ถ้าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมแบบถาวรเขาก็จะมีวิธีใช้เฉพาะของเขานะคะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องเน้นอ่านฉลากนะคะอ
1: ่
2: านฉลากเลยว่าสูตรนี้ให้ใช้อย่างไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากถ้าใช้ผิดเนี่ยแทนที่จะเกิดผลดีอาจจะเกิดผลเสียได้นะคะแล้วก็เรื่องของวิธีใช้ต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยไปที่ร้านนะคะเพราะฉะนั้นช่างจะช่วยดูแลให้ข้อดีก็คือช่างนี่มีประสบการณ์สูงนะคะแต่ว่าช่างเนี่ยไม่รู้เหมือนตัวเราเช่นเราแพ้สารอะไรยังไงเราต้องบอกช่างนะคะกรณีแบบนี
1: ้
2: เรื่องของการทำผมเนี่ยบางทีช่างก็จะชวนค่ะเช่นวันนี้เรามาตัดซอยกันก่อนไห
1: ม
2: จากนั้นดัดยืดกันไหมแล้วก็เปลี่ยนสีผมกันเลยเรียกว่าสวยในวันเดียวเลยนะคะซึ่งอันนี้อันตรายมากค่ะเพราะต้องบอกก่อนว่าการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลต่อเส้นผมมากๆอย่างเช่นการดัดยืดนะคะนึกภาพว่าเดิมเนี่ยเราเป็นคนผมอยากสกเป็นเกลียวสวยเราต้องยืดให้เป็นเส้นตรงเส้นผมก็อ่อนล้าไประดับหนึ่งแล้วไปย้อมเขาอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากเกิดผลเสียอย่างร้ายแรงก็คือเขาทนไม่ไหวแล้วหลุดร่วงไปอันนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการดัดย้อมไม่ควรจะทำในวันเดียวกันนะคะในทางทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าควรจะห่างกันอย่างน้อย14วัน
1: ก็คือเพื่อให้2อาทิตย์
2: ใช่ค่ะได้มีเวลาพักนะคะให้เส้นผมของเราเนี่ยได้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วค่อยเริ่มย้อมต่อไปนะคะ
1: ทำเลยก็อาจจะผมเสียรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากที่เสียอยู่แล้วพอถ้าดัดแล้วก็ไปย้อมต่ออีกช็อตเป็น ฝอยๆ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าย้อมผมเนี่ยแล้วมีปัญหาผมแห้งใช่ไหมคะแตกปลายซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพบอยู่แล้วและก็พยายามบำรุงด้วยวิธีต่างๆ
1: แล้วก็กว่าจะกลับมาสู่สภาพเดิมนี่ก็ต้องใช้เวลาอย่างมากเลย
2: ดังนั้นนะคะอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช
1: ้
2: ของแต่ละสูตรนะคะเพราะว่าไม่เหมือนกันอีกนะคะแต่นอกจากเรื่องของการห้ามดัดผมย้อมผมในวันเดียวกันแล้วเนี่ยนะคะการทดสอบการแพ้ก็สำคัญ
1: สำคัญมากเลย
2: ใช่ค่ะการทดสอบการแพ้ก็คือเราต้องทดลองเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยแต้มที่ท้องแขนนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ2วันนะคะถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างเช่นเป็นผื่นแดงนะคะอันนี้ก็แปลว่าเราใช้สูตรนี้ไม่ได้ละนะคะต้องไปใช้สูตรอื่น
1: แล้วถ้าเอาผลิตภัณฑ์นะคะไปทดสอบตรงหลังหู
2: ก็ได้ค่ะได้ค่ะก็คือผิวอ่อนๆ นะคะ
1: ผิวอ่อน
2: ถ้าพบว่ามีความผิดปกติเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดนะคะส่วนหลักการง่ายๆของการย้อมผมนะคะก็คือสีย้อมยิ่งเป็นสีที่ติดทนก่อนย้อมก็ต้องสวมถุงมือถูกไหมคะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่อย่างนั้นแทนที่ผมจะได้สีสวยมือจะสีสวยก่อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการสวมถุงมือจำเป็นมาก
1: เป็นยางก็ได้ใช่ไหมคะ
2: เขาจะมีมาในจะมีมาในกล่องเลยค่ะนะคะไม่ต้องไปหาซื้อนะคะเขาจะเตรียมไว้ให้เรานะคะสวมถุงมือก่อนแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้สีเนี่ยไปเปื้อนบริเวณต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากคอเพราะฉะนั้นบริเวณที่ใกล้ๆกับเส้นผมเราก็อาจจะใช้ขี้ผึ้งนะคะทาไว้ไม่ให้สีติด
1: เป็นโลชั่นทาผิว
2: โลชั่นประมาณนั้นน่ะนะคะ
1: เพราะว่าบางคนก็คงหาขี้ผึ้ง
2: ป้องกันไว้ก่อนเนาะประมาณนี้ที่เป็นออยเมนต์ทั้งหลายนะคะเคลือบคลุมไว้ก่อนอันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้สีย้อมผมมาติดที่ผิวให้ติดที่ผมอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็มีหลายคนค่ะคิดว่าการย้อมผมเนี่ยทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้บนหนังศีรษะนานๆจะได้ติดแน่นๆ นะคะจะได้คุ้มค่าก
1: ับที่เราเสียไป
2: ใช่แล้วเพราะว่าราคาก็ไม่ใช่ถูก ใช่ไหมคะอันนี้ผิดเลยนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่ให้สัมผัสกับเส้นผมเนี่ยแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป๊ะค่ะเขาบอกเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นเป๊ะขนาดที่ควรจะตั้งนาฬิกาปลุกกันเลยนะคะเพราะว่าถ้านานเกินไปเนี่ยเกิดผลเสียแน่ๆเลยและหลังจากครบเวลาแล้วเป็นการทำความสะอาดนั่นก็คือล้างทั้งหมดออกด้วยน้ำสะอาดนะคะ
1: แค่น้ำสะอาดอย่างเดียวก็ได้ค่ะพี่ติ
2: ๊กได้แล้วค่ะ
1: ไม่ต้องใช้ขี้หมักผมที่เขาจะระบุไว้
2: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการบำรุงเพราะเนื่องจากว่าแน่นอนว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อเส้นผมแน่ๆนะคะทางผู้ผลิตเนี่ยเขามักจะเตรียมมาให้ในกล่องเลยนะคะก็จะมีสีย้อมมี developer และมักจะมี hair conditioner มาด้วยเพื่อบำรุงนะคะก็อันนี้ไม่ว่ากันเพื่อความงามนะคะเราก็ปฏิบัติตามผลิตภัณฑ์ที่เขาแจ้งไว้นั่นแหละว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะแต่ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้นะคะวิธีการใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจเกิดอันตรายได้แล้วก็มีอีกข้อนึงค่ะอ๋อลืมไปที่สำคัญนะคะขณะย้อมผมเนี่ยต้องทนุถนอมหนังศีรษะให้ดีอย่าเกาอย่าหวีแรงๆเพราะว่าสีย้อมเนี่ยอาจจะระคายเคืองผิวหนังศีรษะนะคะเราต้องการจะให้เส้นผมเท่านั้นที่มีสีสวยแต่ว่าหนังศีรษะกับเส้นผมเนี่ยเขาแยกกันไม่ออกอ่ะใช่ไหมคะ
1: ข้อควรระวังค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างก่อนที่จะใช้น้ำยาย้อมผมค่ะพี่ติ๊ก
2: ค่ะสำหรับเรื่องน้ำยาย้อมผมนะคะเราจะเน้นไปที่ย้อมผมแบบถาวรเนาะเพราะว่าฮิตมากนะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยนะคะย้อมแล้วสีผมจะเป็นสีใหม่ติดแน่นทนนานนะคะแต่ว่าต้องนึกออกก่อนว่าเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นขณะที่ย้อมผมผลิตภัณฑ์สัมผัสหนังศีรษะแน่นอน
1: ค่ะ
2: ข้อควรระวังข้อแรกก็คืออย่าเกาอย่าทำให้หนังศีรษะเกิดรอยถลอกเป็นแผลนะคะอย่าหวีแรงๆเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ก็จะซึมเข้าไปได้ทั้งที่เราอ่ะไม่อยากจะให้ซึมเข้าสู่ร่างกายเราอยากให้ซึมเข้าไปในเส้นผมมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังหนังศีรษะให้พร้อมที่จะทำการย้อมผมนั่นคือหนังศีรษะแข็งแรงไม่มีรอยถลอกนะคะและอีกอย่างนึงค่ะเราพบว่าผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนสีผมไปละเช่นจากผมสีดำกลายเป็นสีทองแล้วคิ้วยังดำอยู่เลย
1: ย้อมคิ้วอะคะ
2: มันก็ไม่เข้ากันสิคะคราวนี้ทำยังไงดีล่
1: ะ
2: ผมทองแต่คิ้วดำขนตาก็สีดำเราพบว่ามีการนำสีย้อมผมเนี่ยค่ะมาย้อมขนคิ้วขนตาให้เข้ากันไงคะคราวนี้ไม่ได้แล้วสิสารเหล่านี้มีอันตรายมากขนาดหนังศีรษะเรายังไม่อยากจะให้สัมผัสเลยนะคะเราก็เลยต้องเตือนกันอย่างจริงจังเลยค่ะว่าห้ามนำไปย้อมขนคิ้วขนตาอย่างเด็ดขาดเพราะว่าสีย้อมผมเนี่ยนะคะมีอันตรายมากเข้าหูเข้าตาไปเนี่ยตาบอดได้เลยนะคะสมมุติว่าย้อมคิ้วแล้วก็ไหลย้อยลงมาเลอะเข้าไปในตาตาบอดได้เลยนะต้องระวังอย่างมากเลยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าย้อมแล้วแค่เผื่อกระเด็นเข้าตานี่ก็ต้องไปรีบ
2: มีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นขณะย้อมผมเนี่ยต้องระมัดระวังนอกจากปฏิบัติตามวิธีที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยการป้องกันการกระเด็นการเปื้อนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันและข้อสุดท้ายค่ะเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็กนะคะเด็กเล็กๆนะคะอาจจะคิดว่าเป็นของเล่นนะคะ
1: กล่องเห็นสีน้ำตาลเฮ้ยช็อกโกแลต
2: ค่ะไม่ได้เลยนะอันนี้เพราะฉะนั้นเครื่องสำอางเนี่ยต้องเก็บให้พ้นมือเด็กเกือบทุกประเภทแหละนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะมาใช้ผิดวิธีหรือกินเข้าไปมีอันตรายร้ายแรงมากค่ะ
1: โหสำหรับวันนี้ก็โหได้ความรู้อย่างละเอียดยิบเลยนะคะเกี่ยวกับการเลือกยาย้อมผมอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กค่ะเภสัชกรหญิงอาราธาปัญญาปฏิภาณเภสัชกรชำนาญการพิเศษมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณนะคะ
2: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย. 1556จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลีลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสานนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสัทธรมมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปภิชานันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพล เริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีหน้า
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชมาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
6: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทโธปกรณ์เข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
7: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทางคณะกรรมการที่เราลงไปดูในพื้นที่2ครั้งก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงลงมือผลักดันแล้วก็ติดตามในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับปัจจุบันนี้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษๆนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112ล้านบาท
6: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกันและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิสาปทุมมารายงาน
1: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณิศอัครวาลเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเชอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3แห่งและปรับปรุงกระบวนการ

0: นซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตนายไซมอนวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายที่ผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือเหตุแผ่นดินไหวโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีอาคารราวครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารมูลค่ารวมประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊คแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52-61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46-111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2-0เซต12-8และ12-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2-0เซตด้วยคะแนน12-3และ12-11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซากาย1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปริญญาพัฒน์มูลดงกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไป สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง 30และแอปพลิเคชัน AIS Play

0: การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground S3 ย่าน Midtown Pop Up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเต็นชิตพล ลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All In Asian Game อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็กเก็ตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่านไจแอนท์ LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผ่านิตคาดนาครายงาน
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับค่ะ FM 105สวัสดีค่ะ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

คืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ
0: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
7: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
6: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
9: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสียงหยุดสูญเสีย
10: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบ
8: ตุ้มแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีคู่ไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
4: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันโปร่งโดงกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีโปร่งโดงกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีโปร่งโดงกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517